ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

0: ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

E-Radio. เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BT Radio

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงอยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

กำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงคลอได้ที่ Facebook DP Radio Westคุณกำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงคลอได้ที่ Facebook 9.5 DP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
3: You by True ซิมและแพ็กของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
4: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้น

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: ความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับทักทายบ่ายนี้ครับวันนี้บ่ายของวันศุกร์17นะครับเดือนกรกฎาคมนะ2569มาแล้วครับได้เวลามาทักทายนะฮะมาเซย์ไฮกันแล้วในช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้เลยนะฮะกับวันศุกร์หันซาวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะฮะวันศุกร์บุกไหนดีวันศุกร์บุกไหนดีนะครับบุกไหนเนาะพี่เกมเรซซิ่งส่งภาพมาเอ๊ะใช่พี่เกมเปล่าในอดีตสมัยให้พี่ถามมาก่อนที่เคยส่งภาพเจ็ตสกีมาใช่ไหมครับหรือว่าคนอื่นพี่เกมเรซซิ่งส่งภาพมาวันนี้ใช่ครับวันนี้ไปทะเลสาบดอยเต่าฮะเอาเจ็ตสกีเนาะเจ็ตสกีเนาะส่วนตัวไปสีน้ำเงินนะครับผมนะไปกันหลายคันหลายลำทีเดียวนะฮะนี่ไปเที่ยวมาอันนี้ที่ไหนพี่เมื่อวานวันนี้มาขับเรือเจ็ตสกีสุดยอดเลยครับนะฮะนี่ส่งบรรยากาศมานะฮะให้ดูกันนะครับก็ต้องบอกว่าเจ็ตสกีนี่ไม่ใช่ว่าใครจะขับได้นะต้องแบบคนที่ขับได้มีความสามารถนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เหมือนขับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะที่จะขับกันได้ทุกคนนะนะครับอ่ะนี่ส่งบรรยากาศมาดูนะฮะก็นะใส่เสื้อชูชีพเรียบร้อยนะฮะพี่เกมเนี่ยเขามีเจ็ตสกีส่วนตัวไหนใครไปเที่ยวไหนนะฮะส่งบรรยากาศมาให้ดูกันได้กันละกันนะครับเราจะได้มาพูดคุยเนาะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยครับมาเซย์ไฮกันดีกว่าวันนี้ใครมาถึงแล้วนะฮะวันนี้พี่เกมไปเจ็ตสกีดีวันนี้ไม่เจอฝนเนาะอากาศสบายสบายนะครับสวัสดีทักทายทางแชทเลยนะฮะวันนี้มากันเพียบเลยนะฮะสวัสดีทักทายไปยังพิสิทธิ์ด้วยกันละกันครับวันนี้ขอเพลงเกล็ดความกลัวเข้ามาด้วยเกล็ดความกลัวที่ทำให้ตัวและใจมันเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นครนายกนะฮะรายงานตัวครับขอเพลงไมเคิลว่องนะฮะฉันมาไกลนะฮะฉันมาไกลฉันมาไกลมากนะฮะพี่เดียวบอกว่าสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายร้อนๆ นะฮะวันนี้ขอเพลงสายลมจันทราด้วยครับดีเจสายลมจันทราเพลง AI เลยพี่ส่งลิงก์เข้ามาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่ดีเจไปกดดูเพลงที่ฝากไว้นะครับทักทายทางแชทนะครับก้อยลาดพร้าว122นะฮะทักทายตอนบ่ายครับดีเจวินนะครับอะไรเอ่ยส่งน้องเหมียวมาแล้วฮะวันนี้อากาศที่ลาดพร้าว122ครึ้มๆมืดๆนะขอเพลงโปรดส่งใครมานักชั้นเที่ยวชั้นทีนะฮะส่งน้องมีตังไม่ดูหนึ่งตัวน้องมีตังอ้วนมากเลยนะฮะแหมอ้วนทวนตุ้ยนุ้ยมากนะครับพี่หอสุพรรณสุราทักทายครับขอเพลงไม่เอาคืนของบาซูด้วยครับปล่อยให้จมลงไปสุดใจปล่อยไว้ไม่ต้องดูแลนะฮะมาอย่างโง้นอย่างนี้ของมะเหมียวชื่อเพลงใช่ไหมพี่ทองบาสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายทองบาเนาะทองนะฮะขอเพลงครึ่งทางของพี่เสกนะครับเมื่อคืนกลับกี่โมงครับพี่ทองบาฮะเมื่อคืนทองบากับแอปโฟนนะฮะนั่งดึกมาทั้งคืนเดียวฟังดีเจถึงประมาณเที่ยงคืนนะเมื่อคืนนะนะครับสวัสดีพี่เคโรนะทักทายนะฮะขอเพลงทัดทานด้วยจ้าดีเจได้เลยครับทอทัดทานทักทายอเมรอบบ่ายจ้าขอเพลงปล่อยชิลเมื่อเช้าไม่ได้เปิดให้เนาะเมื่อเช้าไม่ได้เปิดให้ปล่อยชิลเดี๋ยววันนี้เปิดให้ตอนบ่ายเลยกันนะฮะปล่อยชิลของวงสวัสดีนะครับอเมระหว่างช่วงเช้ากับช่วงบ่ายอันไหนเสียงดีเจวินดีกว่ากันอันไหนเสียงเพราะกว่ากันอันไหนเสียงแรงเสียงชัดกว่ากันระหว่างเช้ากับบ่ายรู้พอๆกันสวัสดีนะฮะขอเพลงตั้งแต่วันนั้นของวงละมุนได้ครับดีเจนะหลายลำหลายคันหมายถึงอ้อยใช่ไหมฮะตัดอ้อยฮะไปตัดอ้อยมาหลายคันหลายคันรถมากนะฮะนะพี่เมื่อเช้าพี่โอสวัสดีวันศุกร์สีฟ้ามานะฮะฟ้าวันใหม่สดสวยงามขอให้เจอสิ่งดีๆนะฮะเป็นสไตล์สูงวัยเมื่อเช้าส่งมาให้นะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีสวัสดีครับฝากทักทายแฟนรายการด้วยขอเพลงส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่นะฮะร็อก1เพลงนะฮะได้เลยนะฮะพิวดีพลังกูลจากลำปางลงมาสู่ลำปางทักทายครับขอเพลงกอดวงนอสด้วยละกันนะฮะอย่าให้ดีเจเล่าเรื่องผีอีกครับที่ลำปางบรรยากาศเย็นสบายไม่มีแดดเหมือนกันพี่เชียงใหม่ก็ครึ้มๆเหมือนกันตั้งแต่เช้าและครึ้มๆมืดๆนะฮะพี่ทีมสวัสดีครับรายงานตัวครับรวยไหมฮะตะวันนี้ไม่รวยสิฮะรวยแต่อย่างอื่นนะแต่เมื่อวานมีแฟนรายการถูกนะมีถูกหลายคนเหมือนกัน 3-4 คนทักมานะถูกหัวอยู่เมื่อวานนี้ยินดีด้วยเลยกันใครถูกหัวอย่าลืมโดเนทให้ดีเจวินด้วยนะครับโดเนทมาจ้าใครถูกหัวอย่าลืมโดเนทมาให้ด้วยกันละกันนะฮะพร้อมเพย์0840456862นะฮะพร้อมเพย์มาได้เลยนะครับตอน F1 บอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงคนไม่จำเป็นนะฮะก็คนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปนะครับก้อยจูนจินะไม่เอาก้อยลาดพร้าวอย่าก้อยนี่นะนิลานะฮะพี่ช่างบอยพัทลุงสวัสดีครับวันนี้แดดดีมากครับพัทลุงนะฮะเขาเจียกนะครับขอเพลงช่างฟอร์ดมาดาพัทลุงยินดีให้บริการครับขอเพลงคนมันรักนะฮะอันอะไรอ่ะเกม
เกมเรืองเจมเรืองศักดิ์เออเจมเรืองศักดิ์มันขึ้นเป็นภาษาอังกฤษแสดงว่าใช้ไอ้แป้นพิมพ์ภาษามันพิมพ์ไปเรื่อยใช่ไหมหรือว่าอะไรนะเจมเรืองศักดิ์นะฮะเอาวันนี้ส่งบรรยากาศมานะฮะงานนิยมไทยโรงเรียนลูกสาวเมื่อวานครับพี่เจไปเที่ยวมางานนิยมไทยนี่ไม่ใช่งานร้านเหล้าใช่ไหมพี่ทำไมชื่อเหมือนเหล้าเลยนะงานนิยมไทยวะเป็นงานของโรงเรียนเขาตั้งชื่อว่านิยมไทยสงสัยพอไม่ได้ดูนะครับว่าดีเจแซวอีกแล้วพออไม่ดูก่อนเหรอฮะนิยมไทยเป็นยี่ห้อเหล้านะนะฮะงานนิยมไทยคืองานที่ก็จะเอาเหมือนกับรวบรวมขนมของพื้นบ้านนะครับในท้องถิ่นนำมาจัดจำหน่ายนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมในโรงเรียนแล้วก็มีชาวบ้านมีพ่อร้านค้าต่างๆเนี่ยมาเปิดขายด้วยขนมน้ำสมุนไพรขนมอะไรนี่นะฮะก็จะนำมาจัดจำหน่ายกันนะขนมข้าวเม่าขนมปิดปูนนะฮะขนมอะไรทางใต้นี่นะฮะหลากหลายรูปแบบมีลูกสาวนะฮะส่งภาพมาให้ดูนะสำหรับในส่วนของพี่บอยพัทลุงนะฮะก็คือคักกันไปนะจ๊ะไปทำขนมเมื่อวานนี้เมื่อวานเปลี่ยนอาชีพนะฮะจากอู่ซ่อมรถนะฮะมาเป็นช่างทำขนมนะฮะขนมข้าวเม่าเลยพี่โอ้น่ากินนะฮะทางใต้นี่มีขนมอะไรเด่นๆบ้างพี่ฮะทางใต้ดิจะไม่เคยกินขนมทางใต้มีขนมอะไรบ้างดารินดาของใต้ทางใต้มีขนมอะไรบ้างเคยกินแต่แกงใต้แกงใต้อร่อยนะแกงใต้อร่อยมันถึงใจดีมันเผ็ดดีมันจะไม่แซ่บนะคือเขาเรียกว่าเผ็ดทำถึงอะเผ็ดเครื่องมันถึงแต่ถ้าอีสานมันออกแนวเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะฮะนะข้าขุดมะพร้าวครับขุดมะพร้าวเอาไปขุดมะพร้าวให้กับทางร้านค้าใช่ไหมฮะดีเลยพี่ดีเลยนะฮะต้นบอกว่าดีเจครับสนใจรับสักตัวไหมฮะที่ใส่ทิชชู่น่ารักน่ารักลายรูปกวางนะน่ารักดีนะลูกกวางน่ารักดีนะฮะงานนิยมไทยนี่นะครับเขาจะมีเหล้าขายหลายยี่ห้อนะครับนะครับพี่โอบอกว่าดีเจครับซอยสุขุมวิท79ครับท้องฟ้าคึมนิดหนึ่งนะครับนะฮะพี่บอยว่าทำขนมเทียนด้วยขุดมะพร้าวด้วยนะทำหลายอย่างเมื่อวานนี้ไปช่วยงานมานะฮะก็ดีนะฮะพี่เล็กว่าสวัสดีครับขอเพลงประตูของป้างนครินทร์ด้วยครับดีเจป้างนครินทร์เพลงประตูใช่ไหมฮะแล้วก็มีต้นว่านี่กวางครับดีเจกวางครับกวางนะฮะพี่น้ำเหนือเขื่อนแม่กวงสวัสดีครับพี่น้ำเหนือก็มาแล้วเหมือนกันนะฮะบอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงงมเข็มในทะเลของโดมปกรณ์ลำหน่อยครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะฮะขอเพลงแต่คนใจร้ายหน่อยยอยเฟิร์นไก่ย่างน้ำชายขอมานะครับเพลงขายอย่าง AI หรอพิชิตชาริโต้เกาหลีสวัสดีครับดีเจวันนี้ที่เกาหลีอากาศครึ้มนะกำลังดีทีเดียวขอเพลงคำสุดท้ายของสล็อตแมชชีนด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่เอกนริน1978สวัสดีตอนบ่ายครับดีเจสุขหันษาขอเพลงเราและนายพิเศษกันละกันได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับเอาไม่ว่าช่วงบ่ายเสียงจะชัดเจนกว่านะฮะแอนไหมแอนเมนี่ขนาดไม่ได้อยู่วงการเสียงยังฟังออกช่วงบ่ายเสียงดังแรงกว่าเนาะดังแรงกว่านะพี่เพชรบอกว่าทักทายตอนบ่ายครับดีเจเซย์ไฮได้กันละกันนะครับพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมสวัสดีครับดีเจวันนี้ขอเพลงก่อนของ Modern Dog ด้วยกันละกันนะฮะได้เลยครับมากันหลายข้อความทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับบ่ายนี้นะครับบ่ายโมงกับอีก52นาทีนะฮะเติมเพลงเข้ามาได้เลยนะครับไปเที่ยวไหนทำกับข้าวทำขนมเดินทางอยู่ที่ไหนแจ้งบรรยากาศเข้ามาได้นะครับตอนนี้เชียงใหม่ในเมืองครึ้มๆมีความครึ้มๆมืดๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพักทายคุณผู้ฟังพร้อมกันกับในส่วนของทางบุญทลิกด้วยกันละกันนะฮะมานี่ส่งกวางไปให้พี่โอ1ตัวนะฮะกวางทิพรสนะครับ F4 นี้มีฝีมือดีนะเห็นกินเหล้าเก่งอย่างเงี้ยฝีมือดีนะฮะงานฝีมือนี่สวยทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงกันก่อนดีกว่าช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวดีเจขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนพี่โอดีบอกว่าดีเจครับขอเล่าเรื่องผีให้ฟังได้เดี๋ยวจะไปหาให้ฟังไม่จะเอาเรื่องอะไรฮะพี่สวัสดิ์นี่เขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีแต่ก็ฟังได้เพื่อความบันเทิงเนาะนี่ฮะงั้นเริ่มที่เพลงกอดของนอสก่อนไหมนะเอานี่ก่อนเพลงกอดของนอสก่อนกันละกันที่ฝากไว้นะครับนี่กอดเธอได้ไหมก่อนที่เธอจะจากฉันไปนี่ครับพี่ปอนศรีสะเกษวอตซ่าสวัสดีครับวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแดดอ่อนๆนะครับที่ศรีสะเกษนะครับนะช่างเป้สวัสดีครับขอเพลงความคิดถึงเรื้อรังให้กับช่างแอนช่างแอนสายฝอยช่างแอนนี่เป็นชอบฝอยแล้วฮะโอ้ดูหน้าดูตาเหมือนไม่ค่อยพูดเป็นคนฝอยเก่งเลยพี่โอ้ตายแล้วนะฮะช่างแอนครับได้ข่าวว่าฝอยโวเก่งแล้วฮะพี่จอมไตรสวัสดีครับที่อำเภอแม่ออนฝนตกปล่อยๆฝนอ่อยๆนะฮะที่เชียงใหม่แม่ออนนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากอดนะฮะงานจากวงนอสนะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะจ๊ะนะฮะอ้าวพี่โอกำลังเดินทางผ่านหน้าร้านบางโตฟังฮะร้านเนื้อแท้นะฮะเนื้อแท้เนื้อใจนะฮะยังไงสุดแล้วคือยังไงปิดกิจการแล้วเนื้อแท้วอล์กสเต็กนะครับนี่นะส่งภาพไปดูนะฮะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าร้านสรุปร้านปิดไปแล้วนะฮะอันนี้สาขาไหนพี่โอนะสาขาสเวนเซ่นนะครับโลตัสสุขุมวิทนะครับร้านเนื้อแท้ปิดคือมีแต่ป้ายชื่อแล้วก็ร้านปิดกิจการไปแล้วนะฮะเหมือนกับยุติน่าจะไม่ได้จ่ายค่าเช่าเลยนะฮะนะครับอีกหลายที่เชื่อเลยครับยังให้พารากอนยังอีกหลายที่เชื่อเลยยิ่งให้พารากอนเซ็นทรัลเวิลด์ค่าเช่าเดือนละเป็นล้านทีเดียวนะใช่พี่น่าจะลำบากแล้วนะฮะโอ้นะอันนี้พี่โอเขาเดินทางผ่านนี่เห็นไหมตัวแทนของกรุงเทพของเรานะฮะพี่โอเขาเป็นไรเดอร์ไงเขาจะไปซื้อของตามห้างต่างๆนะฮะพอดีเดินผ่านร้านเนื้อแท้พอดีของบางโตฮะที่เป็นสาขานะฮะปิดกิจการปิดกิจการจริงๆนะนี่ส่งภาพไปดูยืนยันนะสาขานี้แล้วก็น่าจะมีอีกหลายสาขาเหมือนกันที่ทยอยยุบไปนะครับตามความเหมาะสมนะเรื่องของบางโตซิลิฟูนะครับเอาละครับลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับกุ๊กไก่นะฮะจากเกาหลีสวัสดีจ้าฟ้าครึ้มฝนไม่ตกนะอากาศร้อนอบอ้าวส่วนที่กุ๊กไก่อยู่นะครับกุ๊กไก่นะฮะดื้อนครปฐมสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ดื้ออรุณดื้อบอกว่าวันนี้ตื่นตั้งแต่7โมงเช้าเลยดีเจเดี๋ยวจะเตรียมตัวเข้านอนต่องั้นก็ราตรีสวัสดิ์สำหรับดื้อแล้วกันเดี๋ยวตื่นมาตีสี่ตื่นมาประมาณ4โมงเย็นใช่ไหมฮะดื้อนี่เขาเป็นสาวกลางคืนนะฮะกลางคืนก็จะตาใสมากเป็นสาวในผับในบาร์เป็นพยาบาลนะส่งมาครับอยากฟังเพลงอยากถูกเรียกว่าแฟนก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้ากันละกันนะสวัสดีพี่พานิตาด้วยกันละกันมาแล้วเรียบร้อยนะครับ

0: นี่คือเพลงเกล็ดความกลัวครับงานจากพาราต้านะครับที่ฝากให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับประกอบตอนทักวสู่บ่ายนี้ยังเป็นทางการเลยกับที่นี่ BP Radio นะครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะทักทายกันบ่ายนี้ศุกร์17นะฮะ17เดือน7นะครับปี69ครับวันนี้เมื่อวานนี้ใครหลายๆคนไม่ถูกหวยใช่ไหมฮะถูกรับประทานกันไปแล้ววันนี้กลับเข้าสู่หมดปกติหมดทำงานปกติกันเหมือนเดิมแหมอาต้อนรับคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยกันละกันครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: อย่าลืมแวะไปใช้บริการด้วยนะครับร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวอาหารอร่อยมากเลยหลายคนอยู่เชียงใหม่ยังไม่ได้ไปแวะไปใช่ไหมแวะไปได้เลยแล้วอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจากดีเจด้วยทางวิทยุนะดีเจวินดีเจทันนะฮะคุณผู้ฟังจะรับส่วนลดไปเลย 10% 2สาขานะครับสาขาแยกหลุยส์กำแพงในโครงการ M Sport นะที่เป็นโครงการที่จอดรถกว้างๆนะข้างหลังจะเป็นสนามกอล์ฟนะฮะข้างหน้าจะมีร้านอาหารร้านค้าต่างๆอยู่ก็แวะไปได้กับร้านเจยาวนะครับแล้วก็สาขาที่2นะครับในโครงการเชียงใหม่ Business Park นะครับ CBP หลัง Big C Extra นะครับ Big C Extra ก็แวะไปใช้บริการได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ไกลเกินไปจากแยกสารเด็กนะฮะหลัง Big C Extra ขับรถวนเข้าไปก็สามารถแวะไปทานข้าวได้ที่ร้านเจยาวได้เลยครับใครอยู่เชียงใหม่นะใครอยู่ต่างจังหวัดขึ้นมาเชียงใหม่ก็จะดึงแวะไปใช้บริการด้วยนะฮะอีกหนึ่งร้านครับยำปูม้าจัดยอดนะครับช่วงนี้รับไปเลยร่มนะครับฟรีไม่ใช่ฟรีสิรับของสมนาคุณแล้วกันนะเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นทานอาหารครบ 1,200 บาทครับไปกัน 3-4-5 คนก็หารกันออกเนาะนะทานข้าวกันนะฮะก็หารกันออกนะ 2-3-400 ก็แล้วแต่นะฮะคุณฟังรับไปเลยนะร่มสวยๆ1คันจากยำปูม้าจัดยอดนะครับนะก็มีเฉพาะสาขาหลักนะครับของมีจำนวนจำกัดนะอย่าลืมแวะไปใช้บริการกันได้เลยครับและอย่าลืมเน็ตเบอร์สวยๆโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ที่ศูนย์บริการ True Detect นะครับมีเลือกกันอย่างเพียบเลยจะเอารุ่นไหน Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะครับอย่างรุ่นไหนก็แวะไปนะออกมือถือเครื่องใหม่กันได้เลยนะฮะใกล้บ้านก็ฟังเลยนะฮะอยู่เชียงใหม่ไปที่ศูนย์ True เชียงใหม่นะครับมีหลายที่เลยนะฮะเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเฟสเมย่านะโลตัสบิ๊กซีอยู่บุญทริกนะฮะอยู่ไปก็โลตัสบุญทริกก็มีศูนย์ True อยู่เนาะอยู่ทางระยองชลบุรีตราดกรุงเทพฯเยอะมากศูนย์ True นะฮะมีใหญ่ๆหลายที่เลยทุกจังหวัดมีศูนย์ True หมดเลยแต่จะเป็นเฉพาะตัวอำเภอตัวจังหวัดเนาะถ้าเป็นนอกเมืองอาจจะต้องเข้าเมืองหน่อยแต่ถ้าเป็นรอบนอกเมืองก็อย่าลืมแวะไปที่ร้านตู้แล้วก็มองหาโปรดีๆนะจาก True กันได้เลยนะครับฝากด้วยนะมาทักทายคุณผู้ฟังกันต่อในช่วงเวลาของบ่ายนี้เข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะครับนะฮะพี่พนิตาอยากฟังแอนทิติมานะครับสาวดื้อบอกว่าไปหลับแล้วเรียบร้อยแล้วกุ๊กไก่นะฮะเมื่อกี้ได้ฟังเพลงไปแล้วเนาะอยากถูกเรียกว่าแฟนของบี้สุกริตนะจากเกาหลีนะครับพี่รับเหมาอยากฟังเพลงจดหมายถึงพ่อครับกระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าหุ่นกระดังงาตื้อตื้อตื้อตื้อร้องว่าไงนะลืมไปแล้วนะครับตอนผมฟังทีแรกผมนึกว่าเพลงพระพลนะเมื่อกี้เสียงคล้ายกันมากเลยนะฮะนึกว่าพระพลเพลงใหม่นะเพลงเมื่อกี้หรอที่เปิดไปเหรอฮะที่จะว่าเสียงเหมือนศิลศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะพี่นะครับศิลศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์นะฮะโปเต้โปแต้นะฮะทักทายนะครับโปเต้พลัมหกรายงานตัวโปเต้ดื้อมาแล้วเมื่อกี้ดื้อนางทักมาบอกว่าสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะบอกว่ามาทักก่อนนะฮะเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนค่ะแล้วก็ลาตีสวัสดิ์ไปเลยทักอะไรไม่ตอบอีกเลยโปเต้เห็นบอกว่าตื่นมาตอน7 โมงเช้าแล้วไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ตื่นเช้ามากเลยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ไปไหนที่น่าจะไปสักที่นะฮะแล้วก็กลับมาถึงบ้านนะมาทักดีเจเมื่อกี้ตอนบ่ายสองแล้วก็หลับไปเลยตอนนี้ทักไม่ตอบแล้วนะฮะก็บอกว่านู่นแหละประมาณสัก5 โมงจะตื่นอีกรอบนึงนะฮะนี่ครับโปเต้พระราม6รายงานตัวแล้วนะฮะพี่ต้าแม่พริกลำปางขอเพลงแม่ของโลโซพูดถึงโลโซเมื่อคืนนี้มีแฟนรายการคนหนึ่งเนาะได้ฟังไหมครับเมื่อคืนนี้พี่อะไรนะเมื่อคืนนี้พี่ลืมชื่ออีกแล้วที่อยู่ที่จังหวัดทางใต้ฮะเขาบอกว่าดีเจครับย้อนกลับไปเมื่อปี2544นะฮะได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตโลโซคอนเสิร์ตใหญ่นะที่ใกล้ๆสนามราชมังคลาอะไรนะเมโลโดรมหรือเปล่าฮะพี่โอ้นะฮะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยในยุคนั้นนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่โลโซเขาจัดนะแล้วก็มีบัตรคอนเสิร์ตจำหน่ายกันคนเยอะมากและจำได้ว่าไปถึงปั๊มหนองหัวคนตีกันด้วยนาเน็กนี่ขึ้นประกาศบนเวทีว่าพวกมึงหยุดก่อนบอกอย่างนี้เลยนะฮะนาเน็กขึ้นประกาศบนเวทีเลยนะครับแล้วก็พี่ก็บอกว่าไปเที่ยวตอนนั้นอายุยัง20ต้นๆอยู่เลยตอนนี้40กว่าแล้วนะฮะแล้วก็ซื้อโปสเตอร์โลโซมา3ใบเป็นโปสเตอร์ใหญ่นะใบละ20บาท3ใบ50บาทในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็ให้พี่เสกเซ็นกับมือด้วยในยุคนั้นนะฮะแล้วเขากลับมาบ้านปุ๊บ ก็เอาใส่กรอบเลยเอาใส่กรอบโชว์ไว้ข้างไว้ที่หน้าบ้านเลยเดียวนะคนอุ้ยนี่ลายเซ็นพี่เสกเลยนะยุคนั้นใครได้ลายเซ็นจากดารานักดนตรีถือว่าสุดยอดมากคุณฟังใช่ไหมผ่านมา20ปีพี่เขาเอาไอ้นี่ภาพใส่กรอบโลโซที่เป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆนะฮะที่เราซื้อมาติดข้างฝานะฮะที่มีลายเซ็นเนี่ยไปโพสต์ขายลงเฟซบุ๊กคุณฟังขายได้10,000อ่ะ นะครับโปสเตอร์ละประมาณ 2-3 พันนะนะตีอัน3ใบนี่ก็ประมาณ 9,000 กว่าก็ว่า3ใบเนี่ยได้หมื่นหนึ่งดีเจสุดยอดมากครับแต่ก็เสียดายอยู่เขาบอกมันเป็นคุณค่าทางใจตอนนั้นเป็นวัยรุ่นมากเลยนะวัยรุ่นมากๆเลยแล้วก็แบบชื่นชอบมากพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้วันนี้มาก็ใส่กรอบเลยนะฮะใครจะไปคิดว่า20ปีผ่านไปมีราคาขนาดนี้ 10,000 บาทอ่ะวันนั้นจ่าย50บาทวันนี้ได้รับ 11,000 ผ่านไป20ปีนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังโลโซนะฮะไหนใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างเคยใกล้ชิดดาราแบบใกล้ๆมั้ยฮะได้ถ่ายรูปใส่กรอบเก็บไว้หรือว่าเอามาโพสลงโซเชียลปัจจุบันเห็นหลายคนนะไปเอารูปจากภาพฟิล์มโกดักฟิล์มฟูจิสมัยก่อนนะฮะเอามาถ่ายแล้วก็เอามาลงในโซเชียลมาปรับให้มันสวยให้มันงามขึ้นให้มันหล่อขึ้นนะฮะพี่โอว่าคำว่าอายุ40กว่าอย่าพูดเลยมันสะเทือนใจ40แต่ไม่เท่านะพี่อย่าทำตัวเท่าเลยจอยอาเกนสวัสดีจ้าทักทายรอบ2จอยอาเกนด้วยกันละกันนะครับเสียหายด้วยพี่สุภัทรด้วยนะครับสวัสดีแชมป์ด้วยครับทักทายยามบ่าย2ตอนนี้แชมป์อยู่สอยดาวจันทบุรีครับฝนเพิ่งตกไปอากาศเย็นสบายเลยมาแล้วนะครับพี่แชมป์พี่เขยนะครับมาแล้วครับพี่เขยว่าสวัสดีครับขับรถผ่านร้านเจ๊ยาวพอดีอย่าลืมไปอุดหนุนเจ๊ยาวด้วยพี่เขยนี่ขับรถผ่านร้านเจ๊ยาวยังไม่ได้เปิดมั้งเนาะมันเปิดตอนเย็นๆก่อนประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่จะเริ่มเปิดตอนนี้กำลังเตรียมครัวกันอยู่พนักงานยังไม่มากันนะฮะบ่ายสองนะฮะโปเต้บอกว่ามาแล้วหลับต่อนอนแตะนอนว่าเนาะโปเต้เนาะต้นบอกว่าดีเจครับช่างไม้ทำดีช่างสีทำสวยครับนี่สโลแกนเหรอฮะช่างไม้ทำดีช่างสีทำสวยโอ้นะฮะพี่ตัวเล็กห้างฉัตรว่าทักทายตอนบ่ายครับดีเจวันนี้อยากถามแฟนรายการหน่อยครับว่าพึ่งอะไรต่อยเจ็บที่สุดมาละปริศนาคำทายอะไรเอ่ยวันนี้พึ่งอะไรต่อยเจ็บที่สุดพึ่งอะไรมันต้องมีสักอย่างแล้วนะฮะพี่ณัฐระยองสวัสดีครับวันนี้ขอเพลงไปนะไปนะของ XYZ เพลงนี้พี่เลิฟเคยขอนะใช่ไหมผมเคยถ่ายรูปกับยายจึ้งยายจิ้น .com นะฮะเสียงอีสานยายจิ้นยังอยู่ไหมตัวเนี้ยเขายังอยู่ไหมหรือว่าเสียไปแล้วยังอยู่ไหมฮะเมื่อก่อนรายการช่อง7เนาะพี่โอเนาะตอนบ่ายตอนรายการอะไรนะเพลงติดดาวใช่ไหมฮะที่ก็จะเป็นพิธีกรที่ไม่ได้พูดนะฮะพิธีกรคู่กับคุณตั๊กมยุราเนาะเพลงติดดาวนะฮะแล้วก็จะมีเลขานะฮะที่เป็นใบนะอันนั้นแล้วก็จะมียายจิ้นโผล่มาเป็นช่วงๆนะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับช่วงเวลาของภาคบ่ายอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมาได้เลยกันเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะพูดถึงโลโซขอเปิดโลโซกันก่อนสักหนึ่งเพลงครับครึ่งทางเสกโลโซนะครับบ่าย 2:20 นนะครับ

เพลงนี้จากโลโซนะครับเพลงที่มีชื่อว่าครึ่งทางนะฮะครึ่งทางครึ่งใจส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับได้ตั้งเพลงกันอยู่นะฮะเพิ่งรู้ว่าเธอมีเขาเจ็บที่สุดครับดีเจต้นแอปโฟนวันนี้คุยดีนะอันนี้เมาเปล่าต้นฮะเมื่อคืนเนี่ยไปฉลองมาไปดื่มมานะครับอ่ะว่ากันไปวันนี้มีคำถามอีกแล้วนะฮะที่อาโคจรคืออะไรเรื่องประเด็นดราม่าก็ยังไม่จบเรื่องนี้นะฮะก็มีความเห็นแตกกันเป็นแตกกันเป็น2กลุ่มเนาะที่อโคจรนะที่อโคจรคือที่ที่วัวไม่ผ่านนะฮะที่โคไม่ผ่านที่วัวไม่โคจรนะฮะวันนี้สรุปแล้วก็คือในส่วนของเหตุไฟไหม้เนี่ยหลายคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการนำเสนอในออนไลน์นะว่าเขาบอกว่าเขาเจอสารไซไนด์ใช่ไหมไซไนด์ในกับในตัวของผู้ที่เสียชีวิตกันเกือบทุกคนทีเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าน่าจะมาจากการที่ไอไฟไหม้นะฮะแล้วก็ไอโฟมซับเสียงนะฮะที่อยู่ภายในที่มันเป็นไอตัวซับเสียงข้างในฮะมันอาจจะไหม้แล้วก็มันอาจจะมีสารเคมีหลุดออกมานะทำให้ดูดเข้าไปในร่างกายกลายเป็นไซไนด์เสนงนะครับคุณฟังแล้วก็เสียชีวิตกันเขาตายกันทั้งหมดนี่ไม่ใช่ว่าไฟไหม้อะไรนะคือมันเกิดจากการหายใจไม่ออกกันคุณฟังนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับพี่ปณิตาวันนี้เจ๊ขาพี่เคยถ่ายกับพี่เสกค่ะตอนทำงานอยู่โรงแรมค่ะอ๋อเหรอเมื่อก่อนอยู่โรงแรมไหนพี่ปณิตาฮะพี่สน S99วันนี้เจ๊ครับวันนี้อากาศครึ้มขมัวที่เชียงใหม่กำลังขับรถอยู่นะฮะอากาศท้องฟ้าครึ้มครึ้มมืดมืดนะมองไปทางดอยสุเทพนะครับนะฮะดอยสุเทพเป็นสีนะครับประเพณีเป็นสง่าบะหมี่ลักก้านครพิงค์นะฮะแถวควงสิงห์นะครับสองท้องฟ้าตอนนี้เชียงใหม่ครึ้มๆครับครึ้มๆมืดๆขมุกขมัวนะครับนะพี่สติ๊กเกอร์บอกว่าดีเจครับสรุปข่าวปอนออกโหนกระแสเป็นไงบ้างอะเดี๋ยวสรุปให้ฟังก็ได้เห็นข่าวว่ามันเป็นอันนี้ไม่ใช่หรอมันเป็นข่าวปอไม่ใช่หรอเคยถูกไม่ใช่หรอฮะเดี๋ยวจะขอเช็คแป๊บนึงนะฮะขอเช็คแป๊บนึงนะฮะบ่าย 2:27 นกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะพึ่งโดนทิ้งแปลว่าอะไรครับนะพึ่งพาอาศัยไม่ได้

ทิ้งตะกี้นี่เองเพิ่งรู้ว่าเงินในกระเป๋าไม่มีสำรองเพิ่งร้องอ้อยเจ็บนะฮะเพิ่งต่อยปากตอนพึ่งตอนกินรังน้ำผึ้งสดๆตะกี้มีคนถามมานะครับว่าอะไรนะพึ่งอะไรต่อยเจ็บที่สุดนะฮะพี่ตัวเล็กยกเลิกข้อความทำไมยังไม่ทันอ่านเลย นะครับมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้นะครับเมื่อกี้เราคุยเรื่องราวของเสกโลโซไปว่าคุณฟังเคยถ่ายรูปคู่กับนักร้องดาราคนไหนบ้างนะดีนะถ่ายคู่กับพี่เสกทำไมฮะถ้าถ่ายคู่กับสแตมป์อภิวัฒน์เนี่ยราคาคงเป็นล้าน สแตมป์นี่ช่วงนี้หายไปเลยตั้งแต่มีประเด็นดราม่าเรื่องชู้สาวนะเรื่องนอกใจนะฮะดาราบางคนนี่พอเป็นข่าวลบปุ๊บเนี่ยคะแนนแล้วก็ต่างๆจบหมดเลยนะจบจืดไปเลยแต่เสกโลโซนี่เป็นดาราเป็นนักร้องในตำนานจริงๆไม่ว่าจะเป็นข่าวลบอะไรก็ตามแต่เขายังกลับมาเป็นกระแสได้เหมือนเดิมมันพิสูจน์ได้ผลงานเนาะมาแล้วมาฟังเพลงต่อกันดีกว่าช่วงนี้เพลงต่อเพลงพึ่งพี่โอเพลงต่อเพลงพึ่งพิมเพลงมิ้มนะฮะมีเธอเสมออริสมันนะครับทัดทานที่ฝากไว้นะครับเดี๋ยวขอดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนเพราะเขามากันหลากหลายเพลงทีเดียวนะครับพึ่งไม่ใส่นวมครับต่อยเจ็บครับดีเจแฮะใช่ไหมพึ่งไม่ได้ใส่นวมครับพึ่งถอดนวมได้ไหมพึ่งถอดนวมครับไปต่อยเจ็บนะฮะพึ่งใส่สนับมือมาฮะต่อยเจ็บฮะใช่หรือไม่ฮะตอบคำตอบมาเดี๋ยวนี้สำหรับในส่วนของพี่ตัวเล็กนะฮะพูดถึงพี่เสกโลโซจะถามสาวกเสกโลโซหน่อยครับว่าถ้าให้เลือกหนึ่งเพลงของเสกโลโซที่ชอบเนี่ยที่สุดน่ะแฟนรายการจะเลือกเพลงอะไรผู้ฟังชอบเพลงอะไรจะคิดว่าทุกๆคนจะมีเพลงในใจของตัวเองเสกโลโซนี่เขาร้องมาทุกเพลงค่อนข้างที่จะกินใจทุกเพลงในเพลงช้านะครับเพราะเขาใช้คำง่ายๆไม่ได้ใช้ภาษาแบบฟังเข้าใจยากนะฮะไม่มีภาษาอังกฤษมาผสมผสานเท่าไหร่แล้วก็เนื้อหามันโดนมันตรงใจไม่มีแอปเสียงนะมันเลยฟังง่ายนะฮะมาทัดทานครับของอริสมันที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทัดทานครับการจากอริสมันพงเรืองรองนะฮะฝากมาเอาดื้อมาแล้วนะฮะดื้อฟังอยู่หรอเพิ่งรู้ว่าเป็นชู้เขาโอ้โหดื้อนึกว่าหลับไปแล้วอรุณสวัสดิ์อีกเป็นช่วงๆนะฮะนอนไม่หลับหรอกดื้อเชื่อเถอะนอนไม่หลับหรอกเชื่อเถอะนะฮะถ้าเสียงนี้จะเป็นยังอยู่นี่ไม่มีวางจะหลับนะฮะมันจะวนเวียนอยู่ในหัวจะโดนแกงเมื่อไหร่มันจะระแวงไง

นักร้องอมหมากหอมเยาวราชนะครับอลิสบันพงษ์เรืองรองนะฮะสำหรับเพลงนี้ทัดทานนะฮะ RS นี่ถือว่ามันเป็นเขาเป็นค่ายเพลงที่มีผู้นำเหมือนกันนักร้องทำเสียงแปลกๆนะพี่โอ้นะว่าไหมอย่างอลิสบันนี่ก็ถือว่าเป็นวัยรุ่นในเจนนั้นเนาะยุคปี90ยุค80สมัยก่อนมีทอสมอลอยู่เคียงกายใช่ไหมต้องพากไปอันนั้นคือยุค90นะยุค90มันจะร้องแบบนี้นะครับพอยุค80นะฮะแต่พอมาเป็นเจน Z ปัจจุบันนี้พี่โอ้ทำเสียงเจน Z ดิทำเสียงเจน Z ดินะทัดทานนี่เจน Z นี่ยังไม่เคยเห็นร้องนะเจน C ยังไม่เห็นร้องนะหรือว่ามีแล้วไม่แน่ใจ

0: ไม่ได้ร้องไม่เป็นทำเสียงเจนแซดไม่ได้เพลงนี้นะรักษาตัวเขาจะห่อลิ้นนะเจนแซดนะฮะคุณฟังเขาจะห่อลิ้นในเพลงเขามีเธอเสมอมีเธอเสมอเจนแซดร้องเพลงนะ
1: เสียงได้ไหม
0: ได้นะเออพึ่งไม่ได้พี่ลุงป๊อกพูดไม่ได้นะฮะออกอากาศไม่ได้นะฮะคำถามเมื่อกี้นะครับว่าพึ่งเนี่ยอย่าลืมนะฮะฝากถามแฟนรายการนะฮะว่าคำถามนี้ไม่ผิดไม่ถูกครับดิจิอ๋อแล้วแต่จินตนาการว่าจะคุณจะตอบว่าอะไรนะฮะแต่สำหรับพี่ตัวเล็กเขาบอกว่าแต่สำหรับผมเนี่ยพึ่งรู้ว่าเขาไม่รักเจ็บที่สุดก็คือมันเป็นคำตอบของแต่ละคนนะฮะว่าเราจะตอบยังไงนะครับนะขอเปิดเพลงจีนสักเพลงได้ไหมขั้นกลางพอดีว่ามีคุณผู้ฟังขอเพลงจีนมาหนึ่งเพลงนะครับวันนี้ฟังเพลงจีนนะครับเนาะนะครับพี่เดี่ยววันนี้ครับถ้าให้เลือกเพลงเพราะของโลโซมาหนึ่งเพลงนะครับผมนั่งหาเมล็ดข้าวเปลือกจะออกจากสระข้าวสารง่ายกว่าครับดีเจเลือกไม่ถูกว่าเพลงดีทุกเพลงอะเนาะจริงในเรื่องจริงดีเจเชื่อว่าทุกคนตอบไม่ได้ครับพี่เพราะว่าทุกเพลงที่ของพี่เสกร้องนี่คือดีทุกเพลงแม้กระทั่งเพลงล็อกที่เราฟังไม่รู้เรื่องนี่ก็ยังดีอะฮะก็ยังได้อะเอาหยิบมาเอามา10เพลงคือเพราะไปละ9.5เพลงละไอ้ครึ่งเพลงนั้นอาจจะล็อกไปหน่อยอาจจะฟังยากหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเชื่อว่าทุกเพลงถ้าให้พูดถึงเทคโลโซทุกเพลงเลยอะไรก็ยอมเพลงแม่นะครับต่างๆนานาที่มันจะเคยดังสมัยก่อนมันก็ตั้งเพลงไวคำตอบอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับนะเพลงจีนเพลงนี้ครับที่ฝากไว้ฟังอะไรอย่างอะไรเฟิงอยู่แล้วครับเฟิงอยู่เฟิงหยัวชื่อป๋าที่เป้ป๋าพูดไปเรื่อยนะฮะ

พลงจีนนะครับชื่อเพลงว่าเฟิงเฟิงหยัวนะผมรู้แปลว่าอะไรเหมือนกันนะต้องไปหาข้อมูลก่อนนะภาษาจีนนะครับพี่หอวริเจครับถ้าถามว่าระหว่างเพลงคุณว่าไงฮะระหว่างเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นเกาหลีถ้าสมมติมันเป็นแบบนี้นะไม่ใช่เกาหลีแบบเต้นนะคุณฟังชอบแบบไหนจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าจีนฮ่องกงเนี่ยจะฟังออกยากหน่อยไต้หวันฮ่องกงจีนจะคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเกาหลีญี่ปุ่นจะแยกไปเลยหรือว่าถ้าเป็นฝรั่งไปเลยนะฮะนี่จะว่าถ้าเป็นเพลงฝรั่งจะฟังง่ายกว่าเพราะว่าเราพอจะเข้าใจอยู่บ้างเนาะเพราะมันเป็นภาษาที่เราได้เรียนมาอยู่ไงอย่างน้อยอ่านชื่อมันได้อยู่อย่างงี้นะฮะฟังบางช่วงพอรู้เรื่องอยู่อะไรเงี้ยมันทำให้อินกับมันมากกว่าแต่จีนไม่รู้เรื่องเลยแต่เพราะนะมันเพราะแต่มันฟังไม่รู้เรื่องนะครับนะครับพี่เคยว่าญี่ปุ่นครับพี่เคยครับไม่ได้ถามว่าหนัง AV ที่ไหนครับพี่ฮะถามว่าเพลงพี่ไม่ต้องรีบตอบก็ได้นะฮะรีบตอบรีบเสนอหน้ามาเลยนะฮะชอบหนังญี่ปุ่นครับดีเจนะฮะหนังวัวหนังควายพี่ฮะหรือหนังกลองฮะทักทายพี่วินส์นะฮะจากมาลดีฟด้วยกันละการทักทายนะครับนี่พี่วินส์บอกว่าดีใจครับว่ากันด้วยโลโซนี่นะฮะน่าฟังทุกเพลงเลยนะฮะพี่วินส์ที่มาลดีฟเขาบอกว่าชอบเพลงทุกลมหายใจมีเราและนายผู้ชนะนี่เราและนายก็ดีนะเราและนายสมัยก่อนยุค90นะอาเมะเขาจะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีเพลงไม่เคยยังไม่มีเพลงไม่เคยของ25 hours นะฮะทุกที่นะเขาก็จะร้องเพลงเขาจะร้องเพลงเราได้นายจากวันนี้จะมีเราเลยนะแล้วมันจะมีเพื่อนของเราในกลุ่มที่มาเล่นกีตาร์ได้หนึ่งคนใช่ไหมครับคือในระดับชั้นมัธยมหรือประถมหรือว่าอะไรก็ตามแต่ในปวช.ปวส.มันจะมีคนเล่นกีตาร์เป็นอยู่แล้วนะเขาก็จะเอาคนนั้นไปเล่นบนเวทีแล้วก็ทุกคนจะพากันร้องจากวันนี้จะมีเราได้นายคือจะร้องเพลงประสานเสียงกันในยุคนั้นนะยุคปี2000นะฮะมันเพลงดังในยุคนั้นนะครับแต่พอเป็นปัจจุบันมันมีเพลงเราจะคิดถึงเนาะและ25 hours มันก็เลยทำให้เพลงเราได้นายหายไปจากเจน Y จากเจน C นิดนึงนะฮะก็กลายเป็นเพลงนี้อะไรเงี้ยนะครับเนาะเพลงแม่ก็ดีฝนตกที่หน้าต่างก็ดีนะฮะและอีกหลายเพลงเลยนะครับพี่วินวัดที่ชอบที่สุดคือเพลงสมสารนะฮะอยากฟังเพลงนี้เดี๋ยวจะให้เซตของโลโซได้ฟังกันมีเตรียมไว้หลายเพลงของโลโซเดี๋ยวจะสลับไปเนาะจะได้ไม่เบื่อกันสลับไปสลับมาในหลายศิลปินนะครับนะผมชอบเดียลองครับดีเจเสียงร้องดีล่ะฮะเดียลองนะฮะเดียลองนะครับเนาะชอบอินเดียครับวิ่งไล่สนุกดีพี่โอบอกเอาไว้นะครับอินเดียเหรอฮะอ๋อนะฮะพี่เขยนะฮะถูกใจนะฮะโปเต้บอกว่าชอบเพลงคำเมืองครับชอบเพลงอุ้ยคำครับดีเจอุ้ยคำเหรอฮะอ๋ออุ้ยคำนะเปิงนะฮะอุ้ยคำนะโปเต้สรุปแล้วอุ้ยคำเนี่ยเขากลับบ้านได้ไหมเขาไปตัดปักบุ้งแล้วเขาตุยคาปักบุ้งเหรอหรือว่าเขากลับบ้านได้ไหมนะฮะพี่โอวันที่เจอครับคุณว่าเคยได้ยินสัมภาษณ์ออกทีวีแล้วเคยหัดทำตามเกือบสำลักฮอนตุยทีเดียวนะมีเธอเสมอเมื่อกี้นะมีทอสมอนะอยู่เคียงก้อยนะต้องทำเสียงให้เป็นอลิสมันพงษ์เรืองรองนะฮะแหมนะดีเจครับจินตลาสักท่อนสิฮะจินตลาสุขภัทรเหรอฮะนะครับต้นบอกว่าดีเจครับอะไรอ่ะซื้อมาสีดำใช้ไปจะแดงแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเทามีคำถามปริศนาอะไรเอ่ยมาฝากนะครับดีเจซื้อมาสีดำใช้เป็นแล้วจะเป็นสีแดงแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเทาคำถามนี้คำตอบคืออะไรครับดีเจมาละปริศนาคำถามแล้วเอ่ยมาอีกละซื้อมาสีดำใช้ไปปั๊บจะเป็นสีแดงแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเทานะฮะมันคืออะไรTikTok ช่วยตอบหน่อยดีเจก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแอปโฟนก็ถามมานะฮะสริต้าธีรพัฒน์ด้วยนะครับขอเพลงทิ้งไว้กลางทางนะครับเนาะทักทายพิธนกรได้กันละกันนะฮะส่งภาพน้องเป๊ปซี่มาทำไมน้องเป๊ปซี่ทำหน้าเหนื่อยอย่างไรพี่โอ้ดูทำหน้าสิปัทโทนะทำหน้านะฮะขอเพลงสาธุหน่อยเอเชียเซเว่นเหรอครับใช่ไหมถ้าเป๊ปซี่มาต้องเอเชียเอเซเว่นแน่นอนเพราะว่าสาธุคงไม่ใช่เวอร์ชันอื่นแน่เลยนะฮะพี่หอว่าที่ใจครับคำตอบคือฐานใช่หรือไม่นะใช่หรือไม่นะซื้อมาเป็นซื้อมาเป็นสีดำใช้ไปแล้วจะแดงแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเทาใช้ฐานไหมครับแอปโฟนใช่ไหมครับมีคนตอบมาแล้วพิธีกรว่าเป๊ปซี่ทำหน้าปวดห้องน้ำครับดีเจนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับงมทะเลในเข็มครับ

งมเข็มในทะเลครับเพลงจากโดมปกรณ์ลำนะฮะชื่อว่าเพลงงมเข็มทะเลนะฮะอามิบอกว่าดีเจครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทะเลงมเข็มค่ะใช้แล้วจ้างงมเข็มในทะเลนะฮะเล่นมุกเฉยๆอามินะฮะเพลงนี้ออกมาปี4อะไรอย่าเดี๋ยวคุณดูก่อนนะนะครับ2540นะอเมเกิดปี4เลยนะ4 42 43ใช่ไหมตั้งแต่อเมยังไม่ตายชาติที่แล้วอเมดีเจแรงอีกแล้วนะฮะนะฮะว่าอเมยังไม่เกิดใช่ไหมฮะมาเจอน้องเป๊ปซี่นี่หนักกว่าเดิมอีกนะเป๊ปซี่เกิดปี59จริงเหรอครับน้องเป๊ปซี่เป็นเด็กฝึกงานนะฮะเทคนิคเชียงใหม่เทคนิคลำพูนนะครับที่พิธนากรอยู่นะฮะบอกว่าเมื่อกี้ถามว่าดีเจครับเพลงนี้เพลงอะไรฝากถามพิธนากรมาเกิดไม่ทันแล้วนะฮะเพลงนี้ปี40เป๊ปซี่ชาติที่แล้วยังเป็นคนอยู่เลยนะฮะยังอยู่ดีมีสุขอยู่นะฮะยังไม่ป่วยเลยยังไม่มีท่าทีว่าจะป่วยเลยนะฮะปี40แล้วฮะโอ้ตายละ40 50เกือบ20ปีอะฮะ20ปีผ่านไปเป๊ปซี่กำลังเกิดพอดีนะฮะจริงเหรอฮะเกิดปี49นะฮะปัดท้องนะก็ปี49อ๋อไม่ใช่ปี59จะปี49เนาะ49นะฮะ49ก็ผ่านไปประมาณตีว่า10ปีแล้วกัน9ปีเพลงนี้ออกมา9ปีแล้วเป๊ปซี่ก่อนที่เป๊ปซี่จะเกิดนะฮะเป๊ปซี่ยังชาติแล้วยังอยู่ยังไม่ตายนะฮะส่วนอเมเกิดปี42นะครับนะเด็กเจนซีก็มีฟังอยู่เหมือนกันนะจะบอกให้ฟังนะฮะสวัสดีพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาได้กันละกันนะครับในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับมีคำถามอะไรเอ่ยมาอีกแล้วแหมพี่ต้นบอกว่าหัวล้อทั้งห้องทีเดียวนะฮะอ๋อจริงเหรอฮะแหมไม่ถ่ายคลิปต้นหัวล้อไว้ฮะเดี๋ยวจะเปิดนะฮะมีข้อความทักทายมาจากพี่อ้อยสันกำแพงด้วยนะฮะทักทายมาบอกว่าเปิดนานแล้วลืมทักดีเจนะครับพี่โปเต้บอกว่าดีเจครับฐานไฟอุ้ยคำครับนะฮะพี่หมอว่าดีเจครับขอเพลงเจ็บใจของโลโซวันนี้คุณฟังของโลโซมาหลายเพลงมากเลยเดี๋ยวจะจัดให้ฟังหลบแป๊บหนึ่งนะครับเนาะขอเชิญเที่ยวงานทุเรียนนะครับพี่หมอนะครับพี่ต้นเมืองโอ่งบอกว่าดีเจครับวันที่18นี้เป็นต้นไปนะถึงวันที่28เนาะนะที่ใครอยู่ภาคใต้อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะฮะสนามผู้ใหญ่สังตะบนรับร่อนะฮะก็จะมีงานเทศกาลทุเรียนนะครับ18นี้พบกับวงเบบี้ดักนะครับนะมีวงแทมารีนมาด้วย21นี้นะแทมารีนนะมีบอยพาโลนะครับ24นะครับมีลำวงเวียนครกยักษ์เขียวนะครับ25นะฮะแล้วก็มีเนสกาแฟนะครับศรีนครมา28สิงหาคม28กรกฎาคมนี้นะฮะใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็ไปได้แล้วก็แวะไปเที่ยวร้านนะครับร้านของพี่หมอพี่ต้นได้นะครับเขาเปิดปลาลูกโป่งปลาเป้าอยู่ในงานนี้นะฮะที่ตำบลรับร่อนะฮะสนามผู้ใหญ่สังนะท่าแซชุมพรได้เลยนะครับฝากประชาสัมพันธ์มานี่ครับพี่เถยว่าดีเจครับโดมปกรณ์ลำนี่เป็นแฝดของผมเองครับเป็นแฝดน้องฮะส่วนแฝดพี่เขยนี่เกิดก่อนได้ประมาณสัก15ปีนะหน้าเลยเท่าไปก่อนนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงหนึ่งครับขอให้ฟังโลโซทั้งสองเพลงขั้นกลางก่อนใครจำเพลงแม่ได้บ้างเอ่ยแม่โลโซเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยนะฮะนะครับต้นบอกว่าดีเจครับขอฝากอีกหนึ่งคำถามอะไรเอ่ยนะฮะคำถามคืออะไรเอ่ยอย่างอ้ออะไรเอ่ยนะครับไปก็กินมาก็กินครับคืออะไรอะไรอ่ะไปก็กินมาก็กินนะคำถามบ้านผมครับไปก็กินมาก็ปิ่นก็กินวะนะฮะพี่เดี๋ยวว่าน้องเกิดปี49ในเอ็นดูจังเลยตอนนั้นผมเพิ่งเข้ากรมทหารครับผัด2 49หรือพี่จังหวัดทหารบกขอนแก่นนะพี่เดี๋ยวบอกเอาไว้นะปี49ตอนนั้นถือว่าโอ้สีสันบันเทิงวงการเพลงเนาะปี49ปี49เดี๋ยวจะขอเรื่องย้อนกลับไปก่อนตอนนั้นก็เพลงก็เยอะเนาะยุคสมัยก่อนนะยุคนั้นนะฮะมาฟังโลโซดีกว่าให้สัก2เพลงเราขั้นไปขั้นมาเนาะจะได้หลากหลายเพลงดังในตำนานครับเพลงแม่นะครับช่วงนี้พิเศษขายดีมากๆเลยนะ

พลงดังในตำนานในเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงแม่ของโลโซนะครับพี่เสกร้องเอาไว้นะครับอยู่ในอัลบั้มอินเตอร์เทนเมนต์ไหมใช่ไหมครับอาจารย์ในบ้านสมัยก่อนเคยเปิดที่โรงเรียนอยู่วันนี้เนี่ยขอโลโซกันมาเยอะทีเดียวนะครับเพลงนี้ออกมาปี241นะครับปี41นะฮะเพลงสมัยก่อนนะเขาไม่ใช่ดังแป๊บเดียวน้องเป๊ปซี่เขาดังทีเขาดังหลายปีนะมันนี่เหมือนเพลงอุโน่เหล่าทองปัจจุบันนั้นที่เราชอบอะอุโน่เหล่าทองอะอุโน่เหล่าทองเนี่ยดีเจให้ดังสุดนะเดือนเดียวจบละนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนเขาดังกันที 3-4 ปีเลยนะออกมา1อัลบั้มสมมติว่า1ปีแล้วกันอะโลโซเอนเตอร์เทนเมนต์ออกมาปี41นะเดี๋ยวปี42จะมีอัลบั้มใหม่ออกมาเขาออกอัลบั้มมาปีแล้วเพียงทั้งปีเราจะเปิดเพลงพวกนี้วนกันไปมันจะไม่มีเพลงเยอะแล้วก็เพลงมันจะฟังได้เรื่อยๆเพราะว่า1ศิลปินเขาจะออกมา10เพลง10เพลงมันจะวนกันไปมันไม่เหมือนเพลงเดียวปัจจุบันนะเพลงปัจจุบันเขาออกมาเพลงเดียวอย่างอุโน่เหล่าทองออกมา1เพลงเนี่ยนะฮะโบกี้เลออน1เพลงเนี่ยก็คือจบแต่เมื่อก่อนเขาออกมาที10เพลงสมัยก่อนมี12เพลงด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาเป็น10เพลงเป็นอัลบั้มเป็นเทปซีดีขายสมัยก่อนนะฮะมันก็เลยฟังได้เลย1ปีนะเอาไปเลยนะครับนะ41ครับเพลงนี้นะที่แม่ห่วงหูทักทายพี่เบิร์ดสันหลวงนะครับทักทายวันศุกร์หันษาครับวันนี้ขับรถออกมาตามหารักแท้ครับพี่เจอย่าฟังเพลงอย่าหลอกฉันนะสุมิตรนะฮะยุพินนะครับ GPS พาหลงนะฮะยังดีที่มีเสาไฟฟ้าเห็นเป็นระยะนะฮะพี่ช่างเบิร์ดขับรถไปเรื่อยอ่ะดีไปตกข้างทางนะฮะเมื่อกี้มีคำถามมาว่าคำตอบซิปหรือเปล่าครับไปก็กินมาก็กินซิปหรือเปล่าแอปโฟนครับคำตอบเป็นซิปหรือเปล่านะฮะโปเต้ว่าเมื่อก่อนเพลงผู้ชนะก็ดังมากสมัยมัธยมเมื่อก่อนเนาะม .1 ม .2 ม .3 นะฮะใช่ครับใช่ดูอย่างเพลงดวงใจสิถือว่าเพราะนะดังไม่เกิน2เดือนเพลงที่มันดีๆก็ดังไม่เกิน 2-3 เดือนนะครับเนาะวุ่นวายสับสนใจที่วกวนมาถึงหนึ่งเพลงของพี่เสกแล้วกันนะครับวันนี้เปิดให้ฟังหลายเพลงนิดหนึ่งนะอาจจะสลับกันไปกับเพลงศิลปินอื่นบ้างนะครับจะได้ไม่ซ้ำกันเนาะนะฮะอันนี้ก็เป็นเพลงดังเหมือนกันอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เวลาเราจะจบการศึกษาเนาะเขาต้องมีการเล่นเพลงนี้

เลยนะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าเพลงนี้เป็นเพลงเดียวมั้งพี่โอ้เนาะที่โลโซเขาร้องกันครบเกือบทุกคนนะฮะโลโซเมื่อก่อนไม่ได้มีพี่เสกคนเดียวนะเขามีมือกลองมือเบสด้วยหลายคนบอกว่าไม่เคยได้เห็นใช่ไหมฮะโลโซเนี่ยมีศิลปินอยู่หลักๆที่ในข้อมูลเขาเขียนไว้เนาะคือนักร้องนำคือพี่เสกสรรสุพิมายนะก่อตั้งขึ้นมาปี39นะครับเนาะคนที่ตีกลองคือพี่ใหญ่นะฮะกิติศักดิ์นะครับคุณรัตน์นะฮะมือกีตาร์นะครับก็คือมาร้องมันที่มีคนหนึ่งนะฮะณัฐพลเนี่ยนะฮะพี่กลางอีกคนด้วยนะฮะแต่เพลงนี้ร้องกันเกือบครบทุกคนเลยกับทุกคนเลยคือเราได้นายก็ต้องมีสมาชิกหลายคนมาร้องใช่ไหมครับแต่ว่าโดยมากโดยรวมทั่วไปก็คือเสกจะร้องคนเดียวเนาะอันนี้คือเอาทุกคนมาร้องหมดเลยเข้าใจไหมฮะเนี่ยเสียงพวกเนี้ยเพราะว่าพี่เสกก็จะเป็นร้องนำไงใช่ไหมครับนะเหมือนพีชเมกเกอร์ฮะร้องแต่พี่บอยคนเดียวไงพีทไม่ได้ร้องฮะมี2คนในสมัยก่อนฮะเหมือนดีทูบีฮะแดนวรเวทร้องเกือบคนเดียวทั้งเพลงทั้งอัลบั้มฮะส่วนพี่บิ๊กกับบีมนี่ไม่ค่อยร้องเลยฮะมันจะมีคนชูโรงชูตัวอยู่1คนอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะฮะนะครับเขาเรียกวอยแบนด์หรือว่าวงดนตรีนะฮะให้ฟัง2เพลงก่อนก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวสลับเนาะเดี๋ยวให้ฟังโลโซไปช่วงๆเนาะพอดีมีคนฟังขอมาหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวขอแวะเปลี่ยนไปให้ฟังของศิลปินยุค90อันนี้เพลงอะไรเอ่ยเป็นเพลงเก่าใช่ไหมอยากฟังเพลงของไมเคิลว่องใช่ไหมฮะชื่อเพลงว่าฉันมาไกลนะฮะเมื่อกี้คำถามที่ถามว่าไปก็กินมาก็กินมีคนบอกว่าคำตอบคือซิปใช่ไหมครับดีเจแอปโฟนว่ายังไม่ถูกครับดีเจไปก็กินมาก็กินนี่อะไรอ่ะ

ไมเคิลว่องนะฮะไม่ครบไมเคิลครบ32ซี่ไมเคิลว่องนะฮะฉันมาไกลนะฮะฉันมาไกลนะเพลงเก่านะฮะเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่สำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับตอนนี้ก็กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่ไม่ต้องขอเพลงเพิ่มเลยนะคุณฟังฮะมันเลยกำหนดการไปนานแล้วนะฮะดูท่าจะได้ฟังครบหรือไม่ครบก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเท่าที่เวลาเรามีก็พอเนาะแต่รู้ว่าเพลงที่เปิดในรายการนั้นเพราะอยู่แล้วอะไรก็ได้ดีเจขอให้มานั่งคุยกันมาชวนคุยกันเนาะนะครับพี่ตัวเล็กบอกดีเจครับพูดถึงโลโซนี่นะเมื่อก่อนโลโซนะนี่พี่เขามีข้อมูลมาไล่ฟังนะเมื่อก่อนเสกโลโซและพี่ใหญ่เนี่ยเคยเล่นอยู่ที่มดยิ้มด้วยมดยิ้มนี่คือผับที่ลำปางนะฮะก่อนจะออกอัลบั้มนะครับชวนพี่มือเบสเนี่ยไปเล่นที่โรงแรมทิพช้างนะครับพอหมดสัญญา2ปีทั้ง3คนก็ชวนกันไปเล่นที่จังหวัดอื่นแล้วก็พากันตั้งวงเข้ากรุงเทพในปี3940นะฮะก่อนนั้นเล่นแบ็คอัพให้กับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์นะชื่อว่าวงแมวเหมียวด้วยนะครับและอัศนีเป็นคนรับแล้วก็ทดสอบด้วยตนเองเลยสมัยนั้นนะฮะเป็นคนทดสอบร้องนะฮะคือให้ทั้ง3คนเล่นแบบสดๆให้แฟนฟังก็เลยว่าเอ้ยถูกใจก็เลยรับเข้าดูแลนะครับในแกรมมี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะยุคนั้นในสมัยนั้นเนาะปี3940นี่ก็ไม่ได้เก่าไม่ได้นานนะเนี่ย3940นี่ศิลปินดังเยอะแล้วเนาะพี่โอ๋เนาะหลายศิลปินแล้วแต่หลายคนนี่เป็นศิลปินเบอร์ใหญ่ของแกรมมี่ RS แล้วนะฮะพี่เสกถือเป็นเบอร์ทีหลังนะแต่ว่าเขาอยู่มาเหมือนอยู่มานานอะมาทีหลังแล้วมันอยู่นานงงมั้ยแต่ว่าเขาเล่นตามวงแบ็คอัพตามผับต่างๆต่างจังหวัดเนี่ยเยอะมานานแล้วนะฮะแต่ว่าผลงานดันเยอะกว่าศิลปินเบอร์หลักนะฮะนะครับต้อนรับดีเจวินครับยังไม่มีใครตอบถูกเลยให้โอกาสตอบอีกหนึ่งครั้งถ้าตอบผิดก็หมดสิทธิ์ครับเดี๋ยวถ้ามีคนตอบถูกจะโดเนทให้ดีเจวินช่วยทดตอบหน่อยแล้วจะโดเนทค่าไฟดีเจด้วยคำถามอะไรเอ่ยคือมาก็ไปก็กินมาก็กินวะไม่ใช่ซิปนะฮะซิปกินกางเกงไม่ใช่นะฮะไปก็กินมาก็กินอะไรไปก็กินมาก็กินเลยมาดูเฉลยกันถ้าเฉลยไม่ปังไม่จึ้งเนี่ยโดนด่ากลับนะต้นนะ นะครับพี่หอวันที่ชีวิตอย่าเพิ่งจะให้ตอบเลยไหมหรือไงไปก็กินมาก็กินรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าครับกินน้ำมันทั้งไปทั้งกลับใช่ไหมน้ำมันหรือเปล่าอีกคนหนึ่งตอบมานะฮะดีเจเขาดูกันนะรถใช่ไหมครับดีเจไปก็กินมาก็กินนะอันนี้พี่มนพตอบเอาไว้นะฮะโอเต้บอกว่าไปก็กินมาก็กินรถยนต์สิฮะมีคนตอบรถยนต์เต็มเลยทีเดียวใช่หรือไม่ชนรถหรือไม่ตอบจะตอบ แล้วก็มีตะกี้ใครตอบอะไรมานะเดี๋ยวก่อน

ทักทายพี่ป๊อดด้วยกันละกันนะครับนะฮะขอขอบคุณมากมายสำหรับเสื้อทายผลบอลด้วยนะครับอังกฤษกับนอร์เวย์ครับดีเจว้าวนะครับได้เสื้อบอลโลกแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่ป๊อดนะไปทายผลนะฮะใน Facebook กลุ่ม VP Radio ก่อนเนาะนะยินดีมากๆเลยนะก็ไปร่วมสนุกกันได้พี่เล็กเขาก็จะมีของรางวัลมาแจกให้สม่ำเสมอนะครับพี่เล็กจะเป็นแอดมินอยู่ใน Facebook กลุ่ม VP Radio นะฮะจะมีเสื้อมีของรางวัลมาแจกเสมอก็จะมีอะไรมาโพสต์ตลอดเลยนะฮะสวัสดีพี่วิรู้จักน่านได้กันละกันครับอำเภอเมืองน่านอากาศเย็นสบายเลยครับครึมๆทั้งวันเลยคำตอบคือรถฮะรถกินน้ำมันใช่ไหมครับดีเจไปก็กินมาก็กินใช่หรือไม่มีคนตอบรถหลายคนแล้วนะแอร์โฟนต้องโดดเด่นให้ดีเจวินแล้วนะครับไม่ถูกเหรออะไรอ่ะต้นยังไม่ถูกเหรอครับรถยนต์อ่ะ พี่เคยว่ารัฐบาลหรือเปล่าอนุทินหรือเปล่าไปก็กินมาก็กินนะ ไม่ใช่รถครับขากลับเข็นเอาครับดีเจอย่าแอปโฟนคำตอบมันคืออะไรอ่ะนะฉันเดินทางมาเดี๋ยวถ้ามันเฉลยมาแล้วมันไม่ถูกต้องเลยจะโดนด่ากลับนะพี่หอวันนี้ใจครับหินรับมีดหรือเปล่าครับไปกินมากินหรือว่าเลื่อยไม้เลื่อยไม้หรือเปล่าอ่ะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับมาจะคุยกันนะฮะมาขึ้นจังหวะเพลงสักเพลง2เพลงดีกว่าช่วงนี้นะครับให้ฟังเพลงประตูครับจากพี่ป้างนครินทร์นะครับประตูอะไรนะพี่ณัฐพงศ์ว่าดีเจครับฟันปากคืออะไรฮะพี่วินวันดีเจครับเมื่อก่อนศิลปินที่มี3คนนะมักจะดังเร็วมากๆเลยนะฮะเช่นโลโซลาบานูนี่เนาะใช่ไหมฮะโลโซลาบานูดีทูบีนะฮะโอเต้โพสเพลงยุงในกลุ่ม BP Radio นะครับต้นวันดีเจครับยอมหรือยังยังไม่ยอมให้โอกาสหนึ่งเพลงรู้ฟังดีเจก็ไม่รู้คืออะไรให้เปิดอีกหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวจะถ้ามีคนตอบไม่ถูกเดี๋ยวจะยอมละต้นรีบพูดเพราะว่าต้นกลัวโดเนทให้ดีเจวินนะฮะคุณฟังครับมาก็กินไปก็กินครับอะไรเดี๋ยวขอให้เวลาหนึ่งเพลงให้คุณผู้ฟังช่วยกันคิดหนึ่งเพลงก่อนเปิดเพลงประตูของพี่ป้างครับเดี๋ยวมาเฉลยก็ได้นะถ้าไม่มีคนตอบแล้วนะฮะเลื่อยกบสายไม้คำตอบคือฟันกับปากครับดีเจอ๋อฟันแล้วปากไปก็กินมาก็กินแหละฮะเออใช่ไหมใช่ฟันกับปากไหมปากแล้วไงปากกินปากพะงาบนะฮะไปก็กินมาก็กิน

เพลงจากพี่ป้างนะครับนี่คือเพลงประตูนะฮะคุณผู้ฟังครับเกือบถูกแล้วคำตอบเกือบถูกแล้วเมื่อกี้มีคนตอบว่ากบใส่ไม้มีคนตอบเลื่อยไม้นะฮะคำตอบนั้นอยู่ในแถวๆนี้คุณฟังแล้วช่วยคิดหน่อยว่าอุปกรณ์ที่มันทำเกี่ยวกับไม้พวกนี้มันมีอะไรบ้างที่ไปก็กินมาก็กินอ่ะเมื่อกี้มีอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังตอบไว้อุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยเพราะต้นผมว่าเกือบถูกแล้วครับมีคนตอบเลื่อยไม้กบใส่ไม้มาเกือบถูกแล้วมีอะไรอีกที่เป็นอุปกรณ์พวกนี้สิวขวานจอบอะไรอีกตะไบเลื่อยมีอะไรอีกช่วยดีเจตอบหน่อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวถ้าตอบถูกต้นเขาจะโดเนทเข้ามานะฮะมันต้องเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการอะไรพวกเนี้ยนะฮะป้าต้นเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องราวของไม้งานไม้ไงนะครับเอาแล้วครับพี่เดี่ยวดีเจวินครับต้องเป็นอีแก่ที่บ้านแน่ๆเลยฮะไม่ว่าจะพาไปไหนมันก็กินหมดแล้วทั้งป่าขาไปขากลับนะฮะอันนี้เสียงในหัวแล้วพี่เสียงในหัวแน่ๆเลยนะฮะ

นี้พิเศษหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับเอาให้แบบเอาให้เบื่อเลยเนาะนะฮะแต่ก็ฟังไม่เบื่อนะเพลงเขาเยอะนะครับต้องบอกว่าดีเจครับคำตอบเกือบถูกแล้วมีคนตอบเมื่อกี้มาถูกประโยคหน้าถูกแล้วตอบสิแอปฟอนถูกไหมแอปฟอนว่าดีเจครับเมื่อกี้มีคนตอบว่าเมื่อกี้มีคนตอบว่าเลื่อย2คนสิวขวานจอบค้อนตะไบเลื่อยยนต์เลื่อยไฟฟ้าใช่ไหมฮะแอปพูดว่ามีคนตอบถูกแล้วนะฮะมีคนตอบถูกละ1แต่ว่าประโยคหลังไม่ถูกนะฮะประโยคหน้าคือคำว่าเลื่อยอ้าวมีอะไรอีกคุณว่ามีเลื่อยอะไรอีกมาเลื่อยถูกแล้วนะคำตอบที่ไอโฟนอยากจะให้ถูกนะฮะอยากที่ต้องการนะฮะเลื่อยไฟฟ้ามันหมุนข้างเดียวครับ เลื่อยอะไรอ่ะไอโฟนรีบเฉลยกลัวโดเนทใช่ไหมฮะมีคนตอบแล้วถูกแล้วไอโฟนเมื่อกี้มีคนตอบถูกแล้วนะฮะคำตอบคือเลื่อย2คนหรือว่าเลื่อยมือครับดีเจเรื่อยๆครับดีเจมีคนตอบถูกแล้วไอโฟนแต่เราต้องการคำตอบที่ถูกกว่านั้นใช่ไหมอ่ะปรบมือก่อนนะฮะตะกี้มีคนตอบว่าเลื่อย2คนครับดีเจเลื่อย2คนคือเลื่อยที่เรานั่งเนาะแล้วก็เราถือดึงไปดึงมาดึงมานะเลื่อย2คนแต่ถ้าแต่คำตอบของแอปโฟนเขาต้องการคือคำว่าเลื่อยมือครับดีเจเลื่อยมือเมื่อกี้มีคนตอบเลื่อยมือปะตอบแต่เลื่อยเฉยๆใช่ไหมฮะเนาะแอปโฟนว่าดีเจครับต้องการคำว่าเลื่อยมือครับ เรื่อยๆในมือพี่ธนกรว่าเลื่อย 100% ครับแต่แอปโฟนมันต้องการว่าเลื่อยมือไม่มีคำว่ามืออ่ะ ทักทายพี่ช่างแอนสุโขทัยได้กันละกันนะครับพี่ช่างแอนก็แอบฟังอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับนะก็คือเลื่อยมือนี่มันจะกินเนาะไปก็เลื่อไปก็กินมาก็กินนะฮะจริงๆคำตอบเนี้ยมันได้หมดนะได้หมดอ่ะมันได้หมดแต่ว่าอยู่ที่เจ้าตัวเขาอยากได้อะไรอยากให้คำตอบอะไรขอเพลงวิไลหลายใจหน่อยครับแอปโฟนวันดีใจครับต้องการคำว่าเลื่อยมือครับเรื่อยๆในมือพี่ธนกรว่าเลื่อย 100% ครับแต่แอปโฟนมันต้องการว่าเลื่อยมือไม่มีคำว่ามืออ่ะทักทายพี่ช่างแอนสุโขทัยได้กันละกันนะครับพี่ช่างแอนก็แอบฟังอยู่ในช่วงนี้เลยนะครับนะ

พลงวิไลไหลใจนะครับให้กับช่างเป้บ้านใหม่สุขเกษมนะครับดีเจช่างเป้บ้านใหม่สุขเกษมนะครับเนาะนี่พี่นันทพงศ์บอกว่าดีเจครับคำเฉลยสำหรับอุปกรณ์นี้คือเลื่อยครับไปก็กินเวลาที่เราเลื่อยดันเลื่อยออกไปฟันของเลื่อยก็จะยึดเกาะและตัดกินเข้าไปในเนื้อไม้มาก็กินเวลาที่เราดึงเลื่อยกลับมาฟันของเลื่อยก็จะทำหน้าที่ตัดกินอีกนะในเนื้อไม้อีกนะก็คือคำตอบก็คือเลื่อยนั่นเองนะคุณฟังฮะมาจะโดนเดเนียร์ให้ดีเจวินไหมฮะมาเร็วๆโดก็โดมานะพี่หอกก็ตอบเลื่อยเหมือนกันนะเอาพี่หอกตอบเลื่อยมือถูกแล้วมีคนตอบเลื่อยมือถูกแล้วเมื่อกี้พี่หอกสุภาพผมไม่กับพี่หอกสุพรรณสุดาด้วยกันแล้วกันนะฮะตอบเลื่อยมือมานะครับตอน15:16เมื่อกี้ที่เจนวินพูดว่าเลื่อย2คนเนาะแต่พี่เขาบอกว่าเลื่อยมือรบไม่กับพี่หอกด้วยแล้วกันนะครับมาโดนเด็ดมาเดี๋ยวนี้โดเนทมาเดี๋ยวนี้โอ้ดีเจครับเดี๋ยวรอเงินออกจะโอนให้ครับดีเจนะอ่ะแล้วแต่เราสะดวกเลยนะฮะดีเจครับมีเลื่อยเท้าไหมฮะเลื่อยเท้านี่ไม่น่ามีนะฮะไม่น่ามีนะฮะมาเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังที่ฝากเพลงเข้ามานะครับเลื่อยมือไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมเลยครับพี่วินบอกไว้แหมนะเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้สำหรับพี่หอแล้วกันที่ตอบถูกเมื่อกี้นะครับขอเพลงไม่เอาคืนของโลโซมาแต่ว่าขอเพลงที่ของบาซูเข้ามานะครับบาซูเข้ามานะครับเนาะ แหมคำตอบลึกลับก็ไม่ลึกลับนะก็เป็นคำตอบที่ทุกคนเคยเล่นเคยใช้มาก่อนเนาะนะครับขอเพลงร็อกหนึ่งเพลงครับส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่นะฮะที่ฝากเข้ามานะ

งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่นะครับเพลงจากพี่แดกเนาะตอนนี้ยังเป็นบิ๊กแดกบิ๊กแอดอยู่นะครับวันนี้โลโซเยอะมากเดี๋ยวพักโลโซก่อนเนาะเดี๋ยวแบ่งไปช่วงหน้าก่อนเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงอื่นนะฮะมาอีกเพลงนึงมาวันนี้มีข่าวอะไรอีกครับที่น่าสนใจมีข่าวอะไรอีกที่น่าสนใจนะฮะที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันตรงนี้

ข่าวรายงานด่วนมานะครับว่าทหารกองกำลังพลนะฮะเหยียบกับทุ่นระเบิดอีกแล้วคุณฟังฮะบาดเจ็บ2นายนะฮะเมื่อช่วงก่อนที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่ากองกำลังสุรนารีนะครับได้ไปเหยียบกับไปประสบเหตุกองพันทหารราบที่13ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่านะฮะที่ทำงานไม่เต็มที่ได้รับบาดเจ็บแต่บาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะระหว่างการปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายก่อนนำเรียงส่งโรงพยาบาลการรักษาอย่างปลอดภัยนะฮะตั้งแต่ช่วงประมาณ 11:00 น. 10:30 น. ที่ผ่านมา

มสารครับเพลงนี้เพลงดังในตำนานเลยทีเดียวนะครับเสกโลโซครับโปเต้ช่วงนี้โปเต้ได้ไปตกปลาบ้างไหมฮะไหนใครชอบตกปลาบ้างบอกเลยเจวินหน่อยมีไหมครับโปเต้นี่เคยเจอเรื่องหลอนๆด้วยมีข่าวหนึ่งจะเล่าให้ฟังโปเต้คุณฟังนะฮะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับที่จังหวัดนครราชสีมามีชายคนหนึ่งเข้าไปตกปลาแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆเรื่องหลอนอีกแล้วมาเล่าข่าวแล้วกันว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเปิดเอเชียเซเว่นให้ฟังนะครับเพลงที่ขอมาสาธุนะเป็นเพลงเจนซีหนึ่งเพลงเจนแซดเนาะเดี๋ยวจะเปิดให้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่เอาคืนจากบาซูนะครับอะไรอีกอ่ะคำสุดท้ายสล็อตแมชชีนนะครับคิดถึงเรื้อรังด้วยนะครับมีจดหมายถึงพ่อมีหลายเพลงเลยที่ขอมาเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้นะครับวันนี้วันศุกร์กันแล้วนะครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาที่โคราชคุณฟังฮะรับแจ้งเหตุว่ามีคนหาปลานะเขาไปตกปลาแล้วก็เขามีปืนลูกดอกเลยนะนะคนหาปลาเห็นปลาลุมเห็นปลาลุมแท้ของเลยใช้ปืนลูกดอกยิงพอยิงปุ๊บตกใจสิฮะปรากฏว่าเจอศพนะฮะตายนะเจอศพแต่ว่าเป็นศพทารกนะฮะเพศหญิงนะฮะที่น่ากลัวคือปลาลุมกัดจนหัวขาดไปด้วยโอ้ยนะฮะปลาลุมกัดจนหัวหายไปเลยเหลือแต่ลำตัวนะฮะเอาไปดูข่าวแล้วกันนะฮะเกิดเหตุสลดนะครับพบศพทารกเพศหญิงนะฮะอยู่ในถุงพลาสติกอยู่บริเวณกอหญ้าใต้สะพานในน้ำนะฮะอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยรีบไปที่เกิดเหตุนะฮะเป็นศพเพศหญิงนะครับ 4-5 เดือนยังไม่ถึงกำหนดคลอดด้วยนะสภาพถูกสัตว์น้ำมาแทะจนศีรษะขาดศีรษะหายไปเลยนะฮะไม่ใช่ขาดเฉยๆนะคือมันกินนะฮะปลามันลุมกินจนหัวของทารกหายไปเลยคุณผู้ฟังจึงนำร่างส่งโรงพยาบาลนะครับตำรวจบอกว่าคนหาปลาเอาไปหาปลาในสะพานแห่งนี้เป็นประจำสังเกตเอ๊ะวันนี้ทำไมปลามันดูชุกชุมผิดปกติตรงนั้นนะก็เลยเดินไปดูนะฮะจึงใช้ปืนลูกดอกยิงเข้าไปปรากฏว่าปลาก็แตกกระจายกันแต่ที่มันโผล่มาคือศพของเด็กทารกก็โผล่มาตัวเองตกใจมากรีบแจ้งตำรวจทีเดียวนะครับน่าจะเป็นหญิงที่เกิดตั้งครรภ์และพลาดแล้วก็แบบไม่มีพ่ออะไรเงี้ยฝ่ายชายไม่รับผิดชอบเงี้ยฮะนะจึงทำแท้งมั้งนะฮะคลอดออกมาแล้วก็เอามาทิ้งนะจริงๆน่าจะไปฝังเนาะถ้าจริงๆนะเอาไปทิ้งลงน้ำเพื่อนะฮะนะครับก็เดี๋ยวเขาจะตามจากกล้องวงจรปิดนะครับตามเส้นทางต่างๆเพื่อที่จะหาต่อไปนะฮะโปเต้เคยเจอเหมือนกันเนาะโปเต้ไปตกปลาแล้วก็มีศพลอยมาเลยมันลอยมาหาโปเต้เลยนะฮะโปเต้เนาะก็เป็นเรื่องหลอนๆแล้วกันนะฮะมันก็น่าเสียใจเนาะน่าเสียใจนะฮะมาถึงเพลงนี้ครับที่น้องเป๊ปซี่อยากฟังพี่ธนกรอยู่ไหมครับอยู่ไหมอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวเราถามก่อนถามว่าพี่ธนกรอยู่ไหมครับทีมงานน้องเป๊ปซี่พี่ธนกรอยู่ไหมครับถ้ามันอยู่เดี๋ยวจะข้ามเพลงไปก่อนเอาเท่าที่อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเปิดอาจจะเดินไปทำงานทำการอยู่หรือเปล่าอาจจะเดินไปนั่นไปนี่อยู่หรือเปล่านะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะเปิดให้แล้วกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณกับ True Detect ด้วยกันละกันนะครับมองหาโปรโมชั่นแพ็กเกจเนี่ยดีๆครับเลือกซิมจาก True Detect อยู่ครับอยู่มาเอเชียเซเว่นนะครับมามาฟังพี่ธนกรมาฟังนะครับเพลงนี้ของเอเชียเซเว่นครับเพลงที่มีชื่อว่าสาธุนะครับเพลงแนวสไตล์เจนซีนะครับ

าธุเพลงนี้ได้ลำไยมาลองด้วยพี่โอวันนี้ไม่เห็นพี่สุนทรมาเลยอ่ะพี่สุนทรลำไยมารอแล้วนะพี่เคยส่งภาพนางชดามาให้นะฮะจะได้เข้ากับเพลงนวสาธุนะครับเอาละครับส่งเพลงต่อเลยกันช่วงนี้นะฮะกลายจะเข้า4โมงแล้วไวเหมือนกันนะเนี่ยมีคุณชายเซอร์วิสตอนนี้อยู่แถวแยกสนามบินแยกแอร์พอร์ตนะฮะมาซื้อของนะเดี๋ยวจะแวบกลับไปจอมทองแล้วนะวันนี้ครึ้มๆนะพี่นะพี่เชียงใหม่นะถามมูลทริกเป็นไงบ้างครับจังหวัดอื่นทางกรุงเทพภาคกลางร้อนไหมฮะหรือว่าแดดออกวันนี้เชียงใหม่ครึ้มทั้งวันนะจะบอกให้ฟังทางภาคเหนือครึ้มทั้งวันเลยปล่อยชิลสักเพลงดีกว่ากับเพลงนี้ฮะจากวงสวัสดีที่อเมย์อยากฟังครับปล่อยชิล

พลงปล่อยชิลครับเพลงจากวงสวัสดีนะครับที่อาเมย์อยากฟังด้วยนะครับใกล้จะเข้า4 โมงเย็นแล้วตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวเปิดไม่ครบนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเล่าข่าวกันเดี๋ยวรอทนายหนุ่มมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวรอบ2ต่อนะฮะขอบคุณทริปที่ฟังอยู่ด้วยนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันอยู่นะครับวันนี้วันศุกร์บุกหน่อยดีครับวันศุกร์บุกหน่อยดี17 เดือน 7นะพี่สวัสดิ์คิดถึงเรื่องรังมนัสวีครับ

เป็นเพลงของมนัสวีนะฮะมนัสวีนี่ก็จะเป็นศิลปินอินดี้อินดี้ล่องลอยนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันสำหรับเพลงนี้เลยครับชื่อเพลงว่าคิดถึงระรังนะครับใกล้จะเข้าสู่สี่โมงเย็นเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเป็นไงบ้างอากาศแต่ละพื้นที่เป็นไงบ้าง

เคเพลงที่ไม่ชื่อว่าโปรดส่งใครมาสักทีนะครับที่ก้อยอยากฟังด้วยก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวดิจิบินล่ำลาคุณผู้ฟังที่บุญทริกเลยแล้วกันเนาะเข้าสู่4โมงเย็นพอดีเนาะทางบุญทริกเดชอุดมน่าจะรวยนะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วง4โมงไปฟังสปอร์ตทั้งชั่วโมงแล้วก็เข้าสู่รายการลูกทุ่งกันต่อเดี๋ยวทางออนไลน์เราจะเข้ามาต่อในช่วงหน้าเดี๋ยวเขามาเล่าข่าวสรุปข่าวต่อยังค้างอีกหลายเพลงเลยที่คุณฟังขอมานะฮะเดี๋ยวทางบุญทริกไปเบรกเลยกันละกันนะครับมีหลายข้อความทักทายเข้ามานะฮะต้นวันดีใจครับขอเลขบัญชีพร้อมเพย์ด้วยครับพร้อมเพย์ได้ไหม0840456862เราเด่นมาเลยจ้าชื่อบัญชีพร้อมเพย์ธันวา

เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุทริกไปเบรกฟังสปอร์ตเลยละกันนะครับในช่วงเวลาของ4โมงเย็นนะฮะเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเวลา4โมงพอดีหลายคนก็ทยอยกลับบ้านตอนนี้รถอาจจะเยอะหน่อยนะครับในหลายเส้นทางหลายที่หลายทางก็ค่อยๆขับขี่กันละกันนะครับเป็นช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะฮะวันศุกร์นี่ปกติรถเยอะไหมครับเยอะหรือไม่เยอะไม่แน่ใจก็คงจะเยอะทุกๆวันนะเนาะเพราะมันเป็นวันเลิกงานพอดีนะครับอ่ะ

าละครับช่วงนี้ขอบคุณต้นแอปโฟนด้วยกันละกันนะฝากโดดเด่นให้เจวินแล้วนะฮะเล็กๆน้อยๆฮะขอบคุณมากนี่เป็นของแฟนรายการส่งมาให้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายการละกันส่วนหนึ่งของรายการนะฮะใครจะฝากโดดเด่นมาก็เด่นได้แล้วแต่จิตศรัทธาเลยนะฮะจะเท่าไหร่ก็ตามแต่ได้หมดเลยนะฮะขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะฮะอยู่ด้วยกันตรงนี้ฟังเพลงกันไปพูดคุยแชทสนทนากันอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบไม่เหงากันนะครับเมื่อกี้มีพี่เพชรบอกว่าดีเจครับเดี๋ยวไปรับค่าหวยก่อนนะครับดีเจเดี๋ยวได้รับค่าหวยเสร็จแล้วจะโดเนทให้ดีเจวินนะฮะได้เลยครับพี่เดี๋ยวรอเลยนะฮะเนี่ยพี่เพชรดีเจวินรอปลาอยู่นะฮะจากพี่มนพเนี่ยไม่มาสักทีปลานะฮะปลาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยตัวโตเนี่ยไม่มาสักทีเลยนะฮะเมื่อกี้พี่มนพหรือเปล่าเขาไอ้พี่มนพหรือใครนะหรือพี่เพชรพี่มนพพี่มนพเขาถามคำถามอะไรเอ่ยมางงมากเลยนะฮะดีเจครับปลา1กิโลกรัมมี10ขีดปลา2กิโลกรัมมี20ขีดแต่ถ้าปลา3กิโลจะเท่ากับกี่ขีดครับพี่คำถามง่ายไปไหมก็30ขีดไม่ใช่เหรอฮะฮะ3กิโลมีกี่ขีดวะก็30ไม่ใช่เหรอฮะก็10กิโลเป็น10ขีดไงหรือว่าเป็นคำถามที่แบบมันจะหักมุมตอนท้ายหรือเปล่า3กิโลเท่ากับกี่ขีดครับ3กิโลเท่ากับกี่ขีดครับใครตอบได้ถือว่าเก่งมากพี่มนพนี่นะไม่รู้ว่าเย็นนี้พี่มนพจะทำเมนูอะไรทานบ้างนะนะฮะทักทายลุงแป๊ะด้วยกันละกันนะฮะลุงแป๊ะครับแหกตาดูเวลากี่โมงแล้วฮะ4โมงเย็นแล้วห้ามขอเพลงนะฮะเดี๋ยวมาดูเพลงนิดนึงว่าค้างเพลงอะไรบ้างนะครับหลายๆคนรอเพลงที่ขอไว้นะครับจะเปิดทันไหมนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับแด่คนใจร้ายยังอยู่ไหมฮะเฟิร์นไก่ย่างนำชัยบ้านโฮงลำพูนอยู่ไหมครับเฟิร์นบ้านโฮงลำพูนนะครับไก่ย่างนำชัยไม่เอาคืนครับเมื่อกี้พี่เลยนะพี่เหาะใช่ป่ะที่ตอบถูกเมื่อกี้นะครับไม่เอาคืนจากแต่ว่าเป็นของบาซูนะเดี๋ยวเปิดให้นะครับคำสุดท้ายจากสล็อตแมชชีนครับทิ้งไว้กลางทางจากโปเตโต้เจ็บใจจากโลโซแอนทิติมาเลือกเพลงฝันไปหรือเปล่าก็แล้วกันเนาะตำนานเพื่อชีวิตครับจดหมายถึงพ่อกระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าไปหน้าไปนะ XYZ ครับล็อกๆกับมาโดมมาติน1เพลงกับกุหลาบไฟนะฮะแล้วก็มีเพลงแปลกวันนี้มีเพลงของอะไรนะเดี๋ยวก่อนสุมิตรยุพินนะฮะอย่าหลอกฉันนะเป็นเพลงแปลกวันนี้นะครับแล้วก็อย่างงงอย่างนี้โจ๊กๆกับมะเหมี่ยวซะหน่อยนะฮะแล้วก็เพื่อนใจปิดท้ายกับเสกโลโซอีกเพลงนึงนะวันนี้เสกเป็นหลายรอบมากเลยนะฮะนี่ขนาดว่าเปิดไปหลายเพลงแล้วนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เพลงนะที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเนาะลุงแป้งว่า3กิโลก็เท่ากับ30ขีดสิครับดีเจแสดงว่าพี่เพชรถูกหวยใต้ดินแจ้งตำรวจเลยนะฮะถูกหวยใต้ดินนะฮะเดี๋ยวรับค่าหวยก่อนพี่มาโนวันดีเจครับเฉลยให้ดีเจรู้คนเดียวนะแฟนรายการจะเพิ่งเฉลยอ๋อมันเป็นการเล่นคำเหรอพี่สุดเอาใหม่นะคุณฟังลองตอบคำถามพี่มนพนะฮะปลา1กิโลกรัมมี10ขีดปลา2เอาใหม่ปลา1กิโลกรัมนะฮะมี10ขีดปลา2กิโลกรัมมี20ขีดแล้วปลา3กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดปลา3กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดดีนะปลา3กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดปลา3กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดนะฮะประโยคแรกเขาบอกว่าปลา1กิโลกรัมเนี่ยมี10ขีดปลา2กิโลกรัมมี20ขีดแต่ปลา3กิโลกรัมเท่ากับกี่ขีดนะฮะลองตอบซิว่าจะตอบคำถามพี่มรบนะไม่ได้เจ๊ก็งงอยู่นะฮะเหมือนกับเพลงพี่เฟิร์สด้วยนะฮะรอฟังเดี๋ยวรอเย็นๆนะครับพี่มนพฝากบอกว่าบ่อมีปลาสวายอยู่ถ้าใครสามารถเอาเบ็ดไปตกได้ไปตกเลยเพราะว่าเจ้าของเองไม่เคยตกได้สักทีฝากบอกพี่บอกด้วยนะฮะใครตกปลาสวายใช้เหยื่ออะไรใครรู้นะฮะว่าปลาสวายใช้เหยื่ออะไรปลาสวายใช้เหยื่ออะไรกันบ้างฮะมีคนอยากรู้ฝากบอกถามผู้รู้ด้วยนะครับว่าปลาสวายใช้เหยื่ออะไรในการตกขึ้นมาอันนี้พี่เพชรอยากรู้นะจ๊ะมีคนตอบมาแล้วพี่มีคนตอบมาแล้วตอบมีคนตอบมาแล้วนะครับนี่ดีเจพยายามเน้นคำถามหลายรอบมาให้คุณผู้ฟังเข้าใจนะฮะอุ้ยตอบถูกกันหลายคนเลยอ่ะขอเสียงปรบมือกับผู้ตอบถูกด้วยนะฮะเดี๋ยวทวนคำถามอีกรอบนะฮะคำถามอีกรอบนะ
คำถามวันนี้นะครับคำถามเกมเศรษฐีวันนี้นะฮะโอ้ยแสดงว่าชอบคำถามอะไรเอ่ยกันนะแต่ละคนนะพี่มนพถามว่าดีเจครับปลา1กิโลมี10ขีดปลา1กิโลน่ะมี10ขีดปลา2กิโลนั้นมี20ขีดแล้วปลา3กิโลน่ะเท่ากับกี่ขีดอันนี้เน้นคำมากนะเท่ากับกี่ขีดมีคนตอบมาเยอะเลยนะฮะปิ้งปองปิ้งปองถูกต้องนะฮะตอบถูกทุกคนเลยอ่ะถ้าดีเจไม่เน้นนี่คงจะตอบคงจะไม่ตอบถูกกันนะดีเจครับ2ขีดครับเท่ากับ2ขีดจ้าถูกต้องเลยนะฮะพี่สติ๊กเกอร์ก็ตอบถูกพี่เดี่ยวว่า2ขีดครับดีเจพี่อ้อยสังกำแพงบอก2ขีดจ้ะพี่ธงบาบอก2ขีดครับดีเจสุดท้ายมันต้องถามว่าเท่ากับมีกี่ขีดครับอ๋อเท่ากับมีกี่ขีดใช่ไหมฮะเท่ากับมีกี่ขีดนี่เนาะก็คือ2ขีดอ่ะปรบมือด้วยต้องตบปรบมือกับพี่คนนี้ด้วยเขาช่วยขยายความให้พี่ชื่ออะไรพี่ภาษาจีนเนี่ยชื่ออะไรครับต้องบอกว่าเท่ากับมีกี่ขีดต้องเท่ากับมีกี่ขีดต้องใช้คำนี้เนาะนะฮะนะปลาสบายชอบกินปังฟาร์มเฮาส์ครับดีเจจริงเหรอ KW พี่วันนี้ดีเจครับเอาเลขบัญชีมาครับเดี๋ยวส่งโดเนทดีเจให้ครับมาเลขบัญชี BP Radio DJ Win ใช่ไหมไม่ใช่ของคนฟังใช่ไหมฮะขอบคุณคนฟังด้วยที่ช่วยตอบคำถาม DJ Win นะฮะแต่พี่ธงชัยว่า DJ ครับ2ขีดแต่ถูกต้องแล้วนะครับแหมท้ายหนุ่มไม่ได้คิดจะตอบคำถามเลยนะท้ายหนุ่มท้ายหนุ่มว่า DJ ครับพอดีเรียนจบกฎหมายมาไม่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์นะฮะขอบคุณพี่ภาษาจีนด้วยนะครับที่ช่วยขยายความให้นะฮะพี่อุดีพลังกุลว่า DJ ครับช่วงเวลา5โมงเย็นจะมีเพลง3ชาติเหมือนมันพูดไหมวันนี้อาจจะไม่แน่ใจนะฮะพี่ปรบมือกับตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับที่ตอบคำถามถูกนะฮะ2ขีดครับสวัสดีพี่เอกท่านังหอมด้วยกันนะฮะขอกระแทกอารมณ์จิกโกอกหักสักเพลงได้ไหมฮะเธอปันใจอัศนีไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารฟังเมื่อไหร่ก็ยังโดนใจอยู่ดีนะครับแล้วเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวเรามาเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้ที่ยังค้างคุณผู้ฟังอยู่นะครับอะไรยังค้างคุณผู้ฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับหลายเพลงเลยดีเจครับคำถามมันง่ายเกินไปครับผมไม่ตอบหรอกฮะอุ้ยมั่นหน้าเนาะมั่นหน้านะฮะเมื่อกี้เฟิร์นอยากฟังเพลงน้ำแนนนะครับเพลงแด่คนใจร้ายแค่คนใจร้ายป่ะแต่หรือแค่นะแค่แด่คนใจร้ายเนาะที่ฝากไว้น้ำแนนณภัสสรนะครับหนึ่งเพลงที่ฝากไว้จากเฟิร์นบ้านทงลำพูนนะครับเดี๋ยวมีไม่เอาคืนจากบาซูครับคำสุดท้ายสำหรับแมชชีนที่ไว้กลางทางบริโต้เจ็บใจจากโลโซฝันไปหรือเปล่าจดหมายถึงพ่อไปนะ XYZ โดมาตินด้วย

พลงเย็นๆเศร้าๆนะฮะของน้ำแนนณภัสสรนะครับฝากมานะครับเนาะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเอาละครับในการช่วงนี้อยู่กันตรงนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาที่เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวเขามีการปะทะยาบ้าวังฮะกองกำลังผ่าเมืองสกัดยาบ้าล็อตใหญ่นะฮะ6,400,000 เมตรคุณผู้ฟังหลังปะทะกันช่วงดึกที่ผ่านมาเขาบอกว่าเจอกลุ่มชายชะกันเดินเลาะมาตามตะเข็บชายแดนที่เชียงดาวนะฮะเวลาประมาณ5:30เมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะเจ้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มปรากฏว่ามีการยิงปะทะกันนะฮะตุ่มตั้มตุ่มตั้มอย่างเงียบในหนังนะฮะพอสิ้นเสียงก็เรียกว่าปืนแล้วนะฮะเจอเป้เจอกระเป๋าตกเต็มทีเดียวนะฮะก็ปรากฏว่าคนร้ายที่ขนยาบ้ามานะครับวิ่งหนีหลบเข้าป่าหายไปหมดเลยนะแต่ว่าเขาเอาทิ้งยาบ้าไว้นะครับเต็มกองเต็มพื้นทีเดียวปรากฏว่านับได้ทั้งหมดนะครับ6,000,000 กว่าเม็ดคุณฟังโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ายาบ้านี่ประทับตรา999สีน้ำเงินด้วย19 กระสอบนะฮะนี่ครับแล้วก็อีก11 กระสอบกระสอบละ200,000 กว่าเม็ดคือมันหลายกระสอบนะผสมกันก็มานับดูปรากฏว่าป่าก็ไป6,000,000 กว่าเม็ดนะฮะนี่คือที่เชียงดาวนะฮะคือพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับพม่าฟังฮะเขาจะขนยาบ้าผ่านตลอดเลยถ้าเป็นเฮโรอีนอย่างอื่นๆก็มีเหมือนกันนะฮะเอาละครับฟังเพลงกันตรงนี้กับดีเจนะครับมาเคลียร์เพลงกันดีกว่าขอบคุณพี่มานพด้วยละกันนะครับฝากรุ่นเด็ดให้เจวินด้วยนะฮะขอบพระคุณมากมายนะใครจะฝากรุ่นเด็ดมาก็รุ่นเด็ดได้เลยจ้าอย่าลืมรุ่นเด็ดปลาด้วยนะพี่นะ เดี๋ยวว่างจะทำเมนูปลาอีกนะฮะพี่ต้นเมืองโอ่งนะครับพี่ต้นเมืองโอ่งก็ฟังอยู่นะครับติดตามอยู่พี่ต้นเมืองโอ่งนะฮะวันนี้อยู่ที่ท่าแซะชุมพรนะครับเนาะมีหนึ่งเพลงจากบาซูครับเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าไม่เอาคืนที่ฝากไว้ด้วยครับ

พลงนี้หลายคนว่าดีเจครับเพลงเป็นเพลงแปลกมากๆเลยใช่ฮะตอนนั้นสมัยนั้นฟังมันแปลกจริงๆนะฮะบาซูก็ถือว่าเป็นศิลปินเจนแซดในยุคนั้นนะพี่โอเนาะเจนซีเจนแซดในยุคปี2540ต้นกลางๆ44 45 46นะฮะก็เพลงก็จะมีความหลากหลายและก็มีความพิเศษนะครับเอาละครับตอนนี้4โมงเย็น18นาทีนะในช่วงเวลานี้เลยนะครับคุณฟังครับมีช่วงนี้เหมือนข่าวเขมรจะกลับมามีกระแสรอบนึงนะฮะล่าสุดนี้ทางด้านของกองทัพเรือเขาก็มีการเตรียมการจะจัดซื้อเรือดำน้ำนะเขาบอกว่าขอให้มั่นใจว่าทางเรือของไทยเหนือกว่าเขมรแน่นอนทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพราะว่ากำลังพลของเราเต็มที่อยู่แล้วนะฮะรอประเมินเรือลำน้ำลำแรกก่อนเดินหน้าย้ำยุทธศาสตร์ทัพเรือต้องมีเรือฟริเกต8ลำนะฮะในปี80ตอนนี้กำลังมีการจัดซื้อและเขามีการดำเนินการอยู่ครับหลังจากที่มีการสู้รบกันแล้วก็มีข่าวอย่างต่อเนื่องว่าเอ๊ะเขมรนี่ยังไม่หยุดนะยังฮึ่มๆอยู่เป็นช่วงๆอยู่นะฮะทางไทยทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศก็ยังเตรียมการอยู่ครับเขาบอกว่าเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของกองทัพเรือเขมรอยู่ตลอดเพราะว่ากองทัพเรือเขมรมีการเคลื่อนไหวแปลกๆขอให้มั่นใจว่ากำลังทางเรือของทางไทยเนี่ยเราเหนือกว่าอยู่แล้วทางอาวุธต่างๆแล้วก็มีความเชี่ยวชาญอุปกรณ์มากกว่าทางฝั่งเขมรเนี่ยเขามีอุปกรณ์จริงแต่ว่าบางทีทำไม่เป็นนะฮะยังไม่ชำนาญพออะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนี้ก็เป็นข่าวที่ออกมานะก็เป็นข่าวนะฝากทักทายนายสันติด้วยกันเลยนะครับทักทายพี่สันติด้วยนะครับพี่สันติแล้วก็พี่เพชรนะฮะอยู่บนรถกำลังฟังเพลงอยู่นะฮะมาฟังเพลงต่อแล้วเคลียร์เพลงกันต่อเดี๋ยวเล่าข่าวต่างๆไปเรื่อยๆเนาะสรุปข่าวต่างๆให้ฟังกันในเย็นนี้นะครับเพลงนี้จากสล็อตแมชชีนครับคำสุดท้าย

คุณผู้ฟังเกี่ยวกับกรณีของปอนจักริตนะฮะหรือว่าปอนกู้ภัยอินฟลูเอนเซอร์คนดังนะฮะในโซเชียลนะฮะที่เขาบอกว่าเขาถูกโกงถูกหวยใช่ไหมฮะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงนล่าสุดนี้นะฮะเพจดังเผยคลิปหนุ่มกู้ภัยถูกรางวัลที่1 24ล้านบาทจริงหรือเปล่านะฮะเขาสุดท้ายแล้วเป็นคนละคนกันนะฮะกับปอนจักริตนะแต่ก็เคยถูกเหมือนกันนะนะเมื่ออดีตที่ผ่านมานะฮะนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ปอนจักริตนะฮะกู้ภัยอินฟลูเอนเซอร์ดังประกาศเตรียมไปเคลียร์ประเด็นถูกกล่าวหาเรื่องเงินบริจาค246ล้านที่มีการอ้างว่าพบไม่มีการเบิกเงินออกไปแบบรัวๆ 81.9 ล้านนะฮะถอนสูงสุดวันเดียวเป็นล้านในรายการโหนกระแสนั้นนะครับคืออันนี้คนเรื่องกันนะนะก็คือเรื่องถูกหวยก็เรื่องนึงนะฮะเรื่องไอ้ที่เขาจะเคลียร์เรื่องของเงินบริจาคไอ้ละ240กว่าล้านนี่ก็อีกเรื่องนึงนะฮะเขาบอกว่าล่าสุดในเพจซอเปานะฮะได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับงวดประจำวันที่16ธันวาคมปี65แล้วนะฮะประกบกับภาพปอนถือลอตเตอรี่เลขเดียวกันชุด4ใบพร้อมแคปชั่นด้วยว่าเผยคลิปหนุ่มกู้ภัยเคยถูกรางวัลที่1รับ24ล้านคนละคนกันนะฮะแก้ไขข้อมูลนะสำหรับปอนจักริตเคยถูกรางวัลที่1 24ล้านเมื่องวดวันที่16ธันวาคมปี65นะฮะคลิปหนุ่มกู้ภัยดงเฮงถูกรางวัลที่1รับ24ล้านชื่อคุณแม็กถูกรางวัลเมื่อปลายปี68กับทางลอตเตอรี่พลัสไม่เกี่ยวกับปอนอันนี้เขาบอกว่าคนละคนกันนะฮะก็คือมีการโพสต์ภาพในโซเชียลทำให้เหมือนกับเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยนะฮะเข้าใจผิดกันนะแต่ว่าปอนก็เคยถูกเหมือนกันปี65นะครับเนาะจริงหรือเปล่านะแล้วก็เขาบอกว่าไม่รู้ว่าปอนเคยออกมาชี้แจงเรื่องนี้หรือเปล่านะว่าเคยถูกเมื่อปี65นะฮะคนละคนกันเนาะก็เลยทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดกันมันคนละคนกันนะฮะคนละคนเดียวกันผ่านงงนะฮะตอนนี้นะฮะคุณผู้ฟังที่จะบอกก่อนนะว่าคนดังในโซเชียลนะฟังบางครั้งบางทีเขาก็ไม่ถูกจริงนะฮะเขาไปขอเช่าหรือว่าขอซื้อหรือบางคนถ้ามีตังค์ซื้อหรือคนถูกหวยสมมติดีเจมีสมมตินะดีเจมีตังค์สัก6ล้านสมมติเนาะมีสัก10ล้านเงี้ยมีคนรู้จักถูกหวยเนี่ยดีเจติดต่อมาเลยว่าขอซื้อมา6ล้านใช่ไหมมา6ล้านก็6ล้านขอสัก5ล้าน8ได้ไหม5ล้าน9ได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปขอต่อรองราคากันแล้วซื้อวันเนี้ยถูกหวยครับคุณผู้ฟังดีเจถูกหวยอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือบางครั้งบางทีเขาก็สร้างภาพในออนไลน์ด้วยแต่เขาก็ซื้อมาจริงบางครั้งก็ว่าก็ไปยืมมันก็มีเป็นการขอเช่าหน่อยเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้50,000นะให้10,000สมมติเนาะนะแล้วเอามาถ่ายลงโซเชียลเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแต่บางคนก็ถูกจริงๆก็มีเหมือนกันแต่ลักษณะคนดังในโซเชียลนะครับที่ตำรวจเขาบอกไว้คือส่วนมากเนี่ยจะเป็นการยืมมาหรือเช่านะฮะหรือว่าให้ค่าตัวนะของคนที่ถูกก็เป็นใบหวยที่ถูกจริงๆแล้วแหละนะฮะแต่มาสร้างกระแสให้ตัวเองอะไรประมาณนี้นะฮะนี่พูดถึงว่านะฮะอาจจะไม่ใช่กรณีนี้แต่พูดถึงกรณีอื่นๆด้วยนะครับเนาะหรือว่าฟังนะฮะอยากดังไหมล่ะอยากดังไหมล่ะพี่โอ้ยอยากดังไหมฮะไปยืมสิไปยืมหวยชาวบ้านมาลงสินะพี่ธงชัยวัฒน์ใจครับตอนนี้ใกล้เลิกงานแล้วครับที่สิงห์บุรีก็อากาศมืดครึ้มนะมีฝนตกด้วย

ิ้งไว้กลางทางนะครับนี่คือเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้ด้วยนะครับวันนี้เปิดเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องเลยนะฮะวันนี้เอาแบบเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะวันนี้ใครหลายๆคนได้รับสิทธิ์ไหมฮะในส่วนของบัตรคนจน17กรกฎาคมวันคนไทยหายจนนะฮะเช็คสิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่เป็นคนรวยทั้งประเทศนะฮะปรากฏว่ารัฐบาลตัดสิทธิ์นะฮะบัตรคนจนนะบางคนมีรถยนต์มีที่ดินนะฮะโดนตัดสิทธิ์ไปเยอะทีเดียวนะฮะใครได้บัตรคนจนไหมฮะเห็นบอกว่ามีเพื่อนดีเจหลายๆคนถูกตัดสิทธิ์เยอะเหมือนกันในวันนี้นะเขาประกาศผลไปตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาแล้วนะฮะ

เพราะนะครับจากนี้เลยเนี่ยอัศนีวสันต์นะครับเพลงที่มีชื่อว่าเธอปันใจนะฮะวันนี้คุณผู้ฟังเนี่ยส่งเพลงมาเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงที่คุณผู้ฟังฝากมากันหลายๆเพลงทีเดียวนะฮะมีคุณผู้ฟังขอเพลงของโบกี้ไลออนเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ขอมาจากพี่เอกท่านางหอมนะฝากมานะฮะยังค้างหลายเพลงเลยนะให้อยู่กันถึงประมาณสัก5 โมงครึ่งเลยนะฮะลากยาวกับวันสุพรรณสาวันนี้เลยนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ท้องฟ้าครึ้มเลยคุณผู้ฟังฮะท้องฟ้าครึ้มแล้วก็มืดๆนะแต่ไม่มีรายงานฝนไม่มีรายงานของฝนตกที่ไหนนะฮะ

นี่คือเพลงเพราะจากพี่เสกโลโซนะครับที่คุณผู้ฟังฝากกันด้วยกันละกันในช่วงเวลาของเย็นนี้เลยนะครับตอนนี้4โมงเย็นกับอีก40นาทีนะครับอยู่กับดีเจวินตรงนี้นะครับกับวันสบายๆวันศุกร์หันษาวันที่หลายๆคนยังคงทำงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้จะเลิกงานแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ต้องค่อยๆขับขี่เพราะว่ารถเยอะมากเลยนะฮะแต่ละพื้นที่ที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะครับแจ้งก็มาส่งบรรยากาศเข้ามาในช่วงเวลาของภาคเย็นวันนี้นะครับพี่มโนบอกว่าดีใจครับวันนี้เมื่อกี้ตอนประมาณบ่ายสามเนี่ยที่แถวๆบ้านไร่พัฒนาแถวโซนที่อยู่นะฮะบอกว่ามีฝนตกแต่ไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าของก็เปียกอยู่เหมือนกันใช่ไหมก็ธรรมดาพี่เขาเรียกว่าเรียกไงเขาเรียกว่าฝนฟ้ามาตามเวลามาตามเวลาของมันนะฮะตอนนี้กำลังไล่เคลียร์เพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาอยู่เพราะว่ายังค้างอีกหลายเพลงเลยนะครับเย็นนี้นะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศพรุ่งนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าอีกแล้วครับกรมอุตุลงข้อมูลเอาไว้นะครับว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่นะในส่วนภาคเหนือครับ 40% ของพื้นที่ครับภาคอีสาน 30% ภาคกลาง 30% นะครับภาคเหนือเนี่ยฮะก็จะมีที่เชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์ครับภาคตะวันออกเชียงเหนืออีสานเนี่ยก็จะมีที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีด้วยครับ 30% กรุงเทพมหานครนะครับลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีนะครับร้อยละ 30% นะฮะกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครครับรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยนะฮะ 40% ครับนี่ก็จะมีในส่วนของจันทบุรีแล้วก็ตราดด้วยนี่ครับภาคใต้นะฮะทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกครับ 30% ของพื้นที่นะครับเพชรบุรีประจวบชุมพรปัตตานียาลานราธิวาสนะครับระนองพังงาตรังและก็สตูลนะกรุงเทพมหานคร 40% ของพื้นที่พรุ่งนี้นะฮะก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะสำหรับประเด็นฝนฟ้าอากาศนะครับนะแล้วตอนนี้4โมงเย็นกับอีก42ที่เราเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่หมดจะไม่หมดไม่เสร็จสิ้นกันขอมากันเยอะนะมีเพลงของแอนทิติมานะครับที่ฝากไว้เมื่อกี้จากพี่พานิตาวันเลือกให้หนึ่งเพลงได้ไหมค่ะดีเจได้ครับได้นะเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวย้ำเย็นอีกรอบนึงนะฮะในช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับนะวันนี้ไม่เล่าเรื่องผีเนาะวันนี้ไม่เล่าเรื่องผีเลยอ่ะหลายคนถามมาว่าดีเจครับเล่าเรื่องผีได้ไหมเดี๋ยวถ้ามีจะเล่าให้ฟัง

ิงเพลงชิลนะครับจากคุณ3ซุปเปอร์แก๊งนะครับนะมาเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนี่ยมาสรุปข่าวการยามเย็นนะครับนะมีเพลงของโบกี้เลออนให้ฟังด้วยนะครับที่ขอเมื่อกี้ครับชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายเพลงนี้เพราะมากเลยเนื้อหาดีด้วยนะครับ

อจากโบกี้ไลออนนะครับชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับคุณฟังครับมีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับปอนจากกรีฑาเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะฮะว่าคือหลายๆคนตามข่าวหลายๆคนไม่ได้ตามข่าวดิเจก็มันจริงก็ไม่ได้ตามนะแต่เห็นมันเขาเริ่มมีการแชร์กันเพื่อเมื่อกี้เนี่ยรายการโหนกระแสเนี่ยเขาก็ปอนสกิลเขาก็ไปชี้แจงนะฮะเกี่ยวกับกรณีของเรื่องเงินทองนะฮะคืออินฟลูเอนเซอร์คนดังในโซเชียลนะฮะมันต้องมีเรื่องราวของการเงินมาเกี่ยวข้องใช่ไหมฮะเหมือนกรณีของเรียกว่านักบุญทุนชาวบ้านเนี่ยนะฮะใช่ไหมครับเหมือนคนที่บริจาคของเหมือนคนที่เป็นอย่างกรณีของอะไรนะที่เป็นข่าวไปอะไรนะหมอบีใช่ไหมฮะหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่โดนคดีอันนั้นก็เหมือนกันเนี่ยก็เอาเงินบริจาคเนี่ยไปเข้าบัญชีส่วนตัวนะครับวันนี้เมื่อกี้นี่เองปอนจากกรีฑาเขาไปออกรายการหนกระแสแต่ยังไม่ได้ดูนะเพิ่งจบไปปอนเมื่อกี้นี่เองนะต้องไปย้อนหลังดูหรือว่าให้เพจ Facebook เขาสรุปให้ฟังว่าเขาพูดยังไงบ้างนะฮะคือเมื่อวานนี้มันมีการแชร์ออกมานะครับว่าดราม่าเดือดนะฮะเพจดังแชร์กู้ภัยคนดังก็คือปอนจากกรีฑานะฮะเปิมปมเงินบริจาคสมาคมหลักร้อยล้านก็คือหมายถึงว่าสมาคมกู้ภัยของเขาได้เงินมาหลักร้อยล้านนะครับแต่ว่าอาจแอบมีการถอนเงินถี่ยิบเลยนะฮะถอนเงินกว่า80กว่าล้านบาทนะฮะเข้าบัญชีตัวเองนะครับจุดกำเนิดเริ่มต้นจากการตั้งข้อสงสัยนะครับในหลักฐานการเงินนะครับFacebook แรกเขาบอกไว้นะครับว่ามีการใช้ภรรยาเบิกเงินจากสมาคมกู้ภัยเข้าบัญชีส่วนตัวดีเจบอกแล้วนะว่าคนที่ทำโซเชียลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาลงทุนลง Facebook นะคุณฟังเขามีรายจ่ายเยอะมากนะอย่างปอนจากกริดเนี่ยที่เข้าสู่วงการของการเป็นกู้ภัยก็ว่ากันไปก็ได้เงินกันไปก็ทำงานกันไปแต่ว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณฟังมันต้องใช้เงินเป็นแสนๆนะครับในการจะยิงแอดโฆษณาให้มันเด้งไปทั่วประเทศแบบนี้เขาเงินมาจากไหนดีเจตั้งข้อสังเกตแล้วว่ามันต้องมีที่มาที่ไปหรือว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะฮะเริ่มต้นจากให้ภรรยานะครับไปเบิกเงินจากสมาคมเข้าบัญชีตัวเองนะใช้ผิดวัตถุประสงค์นะอันนี้มีความผิดหรือไม่นะครับเขาบอกว่ามีเงินเข้าร่วมกัน4บัญชีมากกว่า236ล้านบาทนะฮะข้อมูลระบุว่ามียอดเงินการถอนสดออกจากบัญชีสมาคมไปนะ81ล้านบาทคือ200กว่าล้านของสมาคมกู้ภัยแต่เข้าบัญชีแต่ว่าออกจากบัญชีนะ81ล้าน9แสน พบพฤติกรรมถอนเงินที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าคือการถอนเงินยอด 30,000 บาทซ้ำๆกันเป็นจำนวนถึง 1,433 ครั้งถอนออกนะฮะข้อมูลสถิตินี้ชี้ว่ามีการถอนเงิน 900,000 บาทภายในเวลาไม่ถึง10นาทีโดยแบ่งถอนครั้งละ 30,000 นะครับละ30ครั้งต่อเนื่องจากสาขาและพนักงานรหัสเดียวกันเมื่อวันที่4ตุลาปี64แล้วนะฮะมียอดการถอนเงินสูงสุดในวันเดียวกันถึง1ล้านนะครับ1ล้าน 30,000 บาทนะฮะแบ่งเป็นยอด 30,000 บาท35ครั้งอันนี้คือปี67นะครับแต่ทีนี้ก็มีอีกเพจข่าวนึงนะฮะอีกเพจข่าวนึงเขาก็บอกว่ากู้ภัยคนนี้นะครับก็มาแชร์เหมือนกันนะฮะและทีนี้วันนี้เขาก็ไปออกรายการโหนกระแสเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไม่ได้สรุปว่าไปออกรายการและชี้แจงว่าอย่างบ้างเมื่อกี้เห็นดูมีถ่ายแล้วสดแล้วก็มีให้สัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวน่าจะมีเว็บไซต์ข่าวต่างๆเริ่มลงข้อมูลละนะนี่จะบอกแล้วนะฮะว่าคนที่เป็นคนดังในโซเชียลทุกคนนะฮะแม้กระทั่งการจอมพลังหลายๆคนที่อยู่ในโซเชียลที่เป็นคนดังอยู่ดีก็ดังขึ้นมาแบบเปี้ยงป้างไงฮะมันต้องมีนอกมีนายอยู่แล้วมันมีอยู่ดีๆเขาไม่ดังนะฮะเพราะว่าอะไรฮะมันต้องใช้เงินนะครับในการที่จะโปรโมทประชาสัมพันธ์มันมีที่มาที่ไปอยู่แล้วนะครับนะเดี๋ยวรอติดตามนะว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะเรื่องนี้นะฮะรายการหนกระแสติดต่อมาเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะฮะคนเราเวลาดูอะไรนะดูหลายๆส่วนหลายๆอย่างนะฮะทำงานกู้ภัยมันไม่รวยนะฮะไม่รวยหรอกนะฮะแต่มันรวยมาจากอย่างอื่นมันมอบีอะทุกสื่อวิญญาณเห็นปะใครไปออกรายการหนกระแสเนี่ยตายทุกรายนะไม่มีใครไปได้ดีนะถ้ามีหลักฐานจริงก็เตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปเลยกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะเอาละครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลา5โมงเย็นกันแล้วนะครับนะมีเพลงใสๆแบ๊วๆยุค90 1เพลงครับ80ของ XYZ ครับใช่เพลงว่าไปนะไปนะ XYZ นะฮะให้ฟังกันด้วย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไปนะไปนะแหมเบาๆชิคๆเนาะนะมีเพลงสนุกให้ฟัง2เพลงมีอับดุลเอ้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีเพื่อนใจโลโซด้วยเนาะนะครับมีร็อกๆจากมาโดมาตินด้วยนะครับมีของมะเหมียวด้วยอ่ะหลายแนวเหลือเกินเย็นนี้นะครับผสมผสานกันไปมาในช่วงที่จัดรายการสดนี่ก็จะมีคุณฟังขอเพลงมาหลากหลายแนวเนาะมันก็จะหลากหลายอารมณ์นิดนึงแต่ถ้าเป็นช่วงที่เรารันเพลงเอาไว้ก็จะสไตล์เดียวกันไล่ๆกันนะครับทีนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยวงปลื้มนะฮะหลายคนถามว่าคุณปอนวงปลื้มไปอยู่ไหนเห็นว่าไปทำคอนเสิร์ตเบื้องหลังนะไปเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้ตัวใหญ่มากนะนักร้องนำนะอ้วนเลยทีเดียวอ้วนเหมือนพี่โอเลยพี่โอ

ี่อ้อครับอับดุลนี่กินหมูกรอบได้ไหมฮะหรืออับดุลต้องกินโรตีอย่างเดียวฮะฮะมีเพลงของมะเหมี่ยวหนึ่งเพลงให้ฟังด้วยนะฮะหายเลยเนาะมะเหมี่ยวเนาะเป็นเพลงแดนซ์ยุค90ของเวทบีทนะครับชื่อเพลงว่ามาอย่างงู้นอย่างนี้เพลงนี้ไม่เคยเปิดเลยอ่ะขอฟังหน่อยสิมาเหมียวเขาเป็นใครนะคะน่ะเรื่องวางเมื่อกี้นะครับเปิดให้ฟังเลยในช่วงนี้ตอนนี้5 โมงเย็นกันแล้วนะครับเดินทางกลับบ้านกันนะครับหลายเส้นทางเลย

ึงแดนซ์ยุค90เลยนะฮะผับเทคสมัยก่อนต้องแบบนี้เลยใช่ไหมมาเมียวนะฮะนี่คือมาอย่างงงอย่างนี้เพลงไม่เคยเปิดเนาะเปิดแต่เขาเป็นใครนะคะนะฮะเสียงใสๆแบบ FFK เฟย์ฟางแก้วเอาละช่วงนี้ห้ามเงินกันแล้วนะครับชิวๆกันเบาๆกันฟังเพลงฟังข่าวกันไปสมรฟังกลับบ้านกันวันนี้วันศุกร์สุขหันษาสุขแห่งชาตินะครับมาฟังเพลงของพี่เสกแล้ววันนี้พี่เสกทั้งวันนะฮะ

้เลยนะฮะนี่ก็เพลงที่มีชื่อว่าเพื่อนใจเพื่อนใจนะครับเนาะเพื่อนกินหายากเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากคำนี้ยังใช้ได้เสมอนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะมองหาซิมใหม่เบอร์สวยโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับศูนย์บริการ True Detect ได้เลยนะครับในเวลาเปลี่ยนมือถือใหม่แล้วก็เลือกแพ็คเกจได้โดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงบอลโลกกำลังเข้าสู่รอบโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับรอบลึกเข้าไปเรื่อยๆรอบใกล้ไฟนอลแล้วนะฮะต้องมีเนี่ยดีๆเอาไว้ใช้เอาไว้ดูกันเลือกซิมหรือว่าเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจจาก True และ Detect ได้เลยนะครับนะคุณฟังฮะมีข่าวหนึ่งที่แม่ห้องสอนมาไลฟ์ฟังเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังครับมันมีสงครามโลกเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมฮะคุณฟังเขาไปเจออัฐิหรือว่ากระดูกนะของทหารสมัยสงครามโลกคุณผู้ฟังที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับแล้ววันนี้ทางญี่ปุ่นก็เดินทางมาเลยเพื่อมารับอัฐิกลับเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาว่ะเออนะฮะอำเภอคุณยมแม่ฮ่องสอนนะครับจับมือกับสมาคมส่งเสริมเก็บรวบรวมอัฐิผู้เสียชีวิตจากสงครามญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็สำรวจนะฮะกระดูกนะทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่บ้านห้วยต้นนุ่มนะครับมุ่งเน้นกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเนาะวันนี้เขาบอกว่าได้รับการต้อนรับจากคณะผู้แทนจากสมาคมเพื่อส่งเสริมการเก็บรวบรวมอัฐิผู้เสียชีวิตนะฮะจากสงครามญี่ปุ่นนะครับเขาเดินทางมาที่แม่ฮ่องสอนเลยเพื่อไปดูสถานที่ในพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่แบบในป่าเลยนะฮะแล้วต้องข้ามน้ำด้วยนะเป็นลำน้ำแม่ฮ่องสอนจะเป็นพื้นที่ป่าเขานะฮะแล้วมันจะมีช่วงฝนตกเนาะน้ำมันก็จะมีการท่วมขังแล้วก็มีน้ำป่าบ้างมีลำห้วยตัดผ่านแบบหลอนเลยแหละอ่ะน่ากลัวอยู่แต่ว่าบรรยากาศก็สวยดีเขียวขจีดีนะครับนะก็มีน้ำเพอนะฮะหลายๆภาคส่วนลงมาพื้นที่นะเพื่อที่จะมาดูนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับเนาะทางด้านของญี่ปุ่นเองก็ขอบคุณทางทหารทางอำเภอขุนยมแม่ฮ่องสอนด้วยนะผู้นำท้องถิ่นต่างๆประชาชนด้วยที่ช่วยกันร่วมมือในการประสานงานเดินเท้าขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะนำกระดูกเหล่านี้นะไปพิสูจน์อัตลักษณ์นะครับแล้วก็กลับนำกระดูกได้กลับไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำพิธีต่อไปโอ้นะแต่คนถามว่าเขารู้ได้ยังไงใช่ไหมเป็นญี่ปุ่นนะรู้สิฮะเขาตรวจต่างๆรู้อยู่นะฮะด้วยระบบของเขาเนาะแบบนี้ก็มีด้วยนะเพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนสงครามโลกมันมียิงตายกันเยอะมากๆเลยแล้วเขาปล่อยทิ้งปล่อยขว้างคุณฟังเหมือนเขมรนะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าตอนนี้เขมรนะที่สงครามเขมรที่เกิดขึ้นเนี่ยดีไม่ดีนะศพอาจจะยิงอยู่ก็ได้นะใครจะไปรู้นะจริงข้าจะฝังไปเลยก็ได้ไม่มีญาติมารับใช่ไหมฝังลงพื้นไปเลยเนี่ยสมัยก่อนมันทิ้งมันขว้างแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมเมื่อวานมีดราม่าเรื่องของอาจารย์เบียร์นะครับที่เขาพูดถึงเรื่องราวของการเยียวยาผู้เสียชีวิตก็ส่วนมากในโซเชียลที่ดีเจไปอ่านดูก็จะบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ควรใช้เงินรัฐบาลไปเยียวยาอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นความคิดนานาจิตตังนะครับแต่ดีเจคิดว่ารอบนี้ที่รัฐบาลเขาช่วยเหลือเขาดูแลเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาฮะเพราะมันเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่อะเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่อาโคจรก็ตามแต่เป็นที่ที่ไม่ควรจะไปเป็นที่ที่เป็นผับบาร์คาราโอเกะซึ่งเป็นที่ที่ไม่ดีนะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งว่าเอ๊ะหลายคนไปเที่ยวโอเคเขาไปเที่ยวจริงแต่ว่าอีกคนหลายคนเขาไปทำงานนะอย่างเช่นพนักงานเด็กเสิร์ฟคนที่อยู่ข้างในเป็นช่างฟงช่างไฟทั้งผับเขาไปทำงานนะเขาไปทำงานเขาก็โดนการบาดเจ็บเสียชีวิตเหมือนกันนะเขาก็ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพใช่ไหมฮะเมื่อวานก็เห็นเถียงกันระหว่างอาจารย์เบียร์ในเบียร์เนาะกับในส่วนของนักกลุ่มนักร้องนะฮะนะครับมันก็จริงแหละฮะที่อาโคจรหลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าเรามองในหลักการมนุษยธรรมนะก็ช่วยเหลือกันไปตามความเหมาะสมนะครับนะเพราะว่าถ้าปล่อยตอนนี้คือเคว้งเลยมันก็จะเหมือนกับประเทศเขมรนะฮะที่ทหารตายใช่ไหมไม่มีศพมารับจะเป็นฝังมันเลยเผามันเลยนะฮะโอ้มันน่าเสียใจนะถ้าเราเป็นศพนะเราเป็นคนตายถ้าเราเห็นร่างตัวเองโดนถูกแบบฝังแบบไม่มีใครสนใจเราเสียใจนะใช่ไหมฮะถ้าวิญญาณเขารับรู้เขาเห็นนะครับแล้วก็เขาสัมผัสได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าวิญญาณเขาเห็นว่าเออรัฐบาลดูแลนะถึงแม้ว่าเขาจะไปเที่ยวไปดื่มอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็คงจะตายด้วยความสงบแล้วล่ะถึงแม้มันจะตายห่วงเนาะแล้วก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้ารัฐบาลไม่ใส่ใจปล่อยทิ้งปล่อยขว้างปล่อยมันเถอะนะญาติไม่มารับก็ฝังมันไปเลยเผามันไปเลยนะฮะถ้าเป็นวิญญาณนะครับไม่ไปเกิดนะเพราะว่ามันยังคงเขาเรียกว่าอยู่นะฮะแล้วก็ยังคงที่จะแบบตายโหงนะฮะจิตมันไม่สงบตอนตายจิตใจมันร้อนรุ่นวาวุ่นถ้าเราเชื่อเรื่องพวกนี้นะฮะอันนี้มองอีกมุมหนึ่งแล้วกันหลักสิทธิมนุษยชนแล้วกันช่วยเหลือกันไปตามความเหมาะสมนะฮะแล้วเราสุดโต่งเกินไปก็ไม่ดีเรื่องราวเหล่านี้นะฮะทุกคนก็มีกรรมของตัวเองนะฮะก็ถ้าจุดสุดท้ายแล้วก็ส่งให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีซะอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อนตายไม่ได้หายากทั้งหาได้ทั้งหาไม่ได้เพราะมันตายไปแล้ว พี่โอ้คันนี้มุกเหรอฮะมุกเหรอ
นะครับพี่ชีชังเบิร์ดก็ส่งข่าวมาเหมือนกันเรื่องปอนจากกรีฑานะฮะครับพี่ช่วยว่าใช่ครับดีเจเนาะก็ตามที่ดีเจพูดแล้วมองมุมมองสองมุมมองแล้วกันกลางๆแล้วกันเนาะอย่าไปสุดโต่งเกินไปนะครับเนาะนะมาแล้วเป็นค้างเพลงอยู่ต้าดีเจครับอยากฟังลำวงตอมิวสิกครับต้าเพลงยังไม่หมดครับต้ายังค้างเพลงอยู่ครับนะฮะอ่ะเคลียร์เพลงกันให้หมดในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับนี่ต้าส่งลำวงตอมิวสิกมานะฮะต้าเนี่ยมันชอบงานลำวงนะนี่ฟังเสียง

ต้าเขาชอบงานชอบร้านเหล้านะฮะแหมชอบเหลือเกินนะฮะมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาเปิดเพลงต่อนิดนึงเดี๋ยวดีเจจะมีเพลงแปลกให้ฟังอ่ะเอาไงดีขอเพลงร็อกหนึ่งเพลงก่อนมาโดมาตินก่อนมามานะขอเพลงร็อกหนึ่งเพลงเสร็จจากโดมาตินแล้วจะให้ฟังเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงแปลกหนึ่งเพลงโอเคไหมที่ยังค้างอยู่ช่วงท้ายรายการนะฮะมาหนึ่งเพลงร็อกครับนี่คือกุหลาบไฟครับจากโดมาตินนะครับ

0: ล้วครับนี่คือกุหลาบไฟครับโดมมาตินนะครับเพลงนี้ร็อกมากๆเลยอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันถูกใจกุหลาบไฟนะครับนะฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจทันดีเจวินตรงนี้นะครับมีอาเมะบอกว่าดีเจขาเมื่อกี้ดีเจเล่าเรื่องข่าวว่ามีกระดูกทหารญี่ปุ่นใช่ป่ะอาเมะว่าดีเจขาที่โรงเรียนมัธยมเก่าที่อาเมะเรียนเมื่อก่อนเนี่ยมีศพทหารญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าเขาทำเป็นอนุสาวรีย์อนุสรณ์นะสถานทหารญี่ปุ่นนะครับแล้วตอนนี้ที่หนูเข้าไปที่เรียนทุกปีกงสุลญี่ปุ่นและก็คนญี่ปุ่นจะเข้ามาทำพิธีเคารพศพทหารที่โรงเรียนปีละครั้งหนึ่งนะอ๋อสมัยเรียนชื่อโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนแม่วางวิทยาคมแล้วใช่ไหมฮะก็นั่นแหละฮะก็จะต้องมีการทำพิธีเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าในส่วนของทหารเนาะก็มาเสียชีวิตมากมายก็นั่นไงเหมือนที่ดีเจเคยไปที่อันนั้นนะฮะอะไรนะที่กาญจนบุรีใช่ไหมครับที่สุสานนั่นนะที่มีฝรั่งนะฮะที่อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะลืมไปแล้วโอ้โหอันนั้นเขาทำแบบอลังการเลยนะฮะเป็นหลุมศพแต่เป็นศาสนาคริสต์เนาะเขาทำเป็นหลุมในกลางคืนอาจจะหลอนหน่อยนะแต่เขาทำสวยนะเป็นแบบมีดอกไม้มีคือป่าช้าของฝรั่งของศาสนาคริสต์เขาจะไม่เหมือนป่าช้าบ้านเราป่าช้าไทยนะที่มันหลอนนะฮะของเขาจะทำเป็นหลุมศพมันเป็นหลุมฝังศพเนาะแล้วก็จะมีดอกไม้มาวางแล้วก็จะเป็นแบบสวนเหมือนกับถ้าเราไม่รู้เราคิดว่าเป็นสวนสาธารณะนะ แล้วมันจะมีความแตกต่างกันนะฮะเออนะฮะพี่เอ็มอรันวาสีมาละนะฮะทักทายยามเย็นกันแล้วกันนะฮะพี่เอ็มอรันวาสีมาแล้วเรียบร้อยยามเย็นนี้นะครับนะทักทายพี่เข้าป่าต้นจืดโอ้ทำไมมาช้าจังเลยพี่ยามวันนี้ฮะมาช้าจุงนะฮะแหมเกือบจบรายการแล้วเนี่ยนะฮะมางั้นเดี๋ยวขอเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะเราเคลียร์เพลงกันวันนี้มีเรื่องหลอนอีกไหมเดี๋ยวหาเรื่องหลอนมาเล่าสักเรื่องไหมก่อนจบรายการนะครับให้ฟังเพลงเพื่อชีวิตก่อนนะครับอมตะเพลงเพื่อชีวิตนะครับวันนี้ภูมิใจเสนอเพลงที่มีชื่อว่าจดหมายถึงพ่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอหนึ่งเรื่องราวแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาปิดท้ายด้วยเพลงแปลกหนึ่งเพลงประจำเย็นนี้กันละกันนะครับ
1: เพลงชีวิต
0: อมตะเพลงชีวิตครับวันนี้ภูมิใจเสนอจดหมายถึงพ่อครับพี่อีทอีทสกายวอล์กพี่โอพี่อีทสกายวอล์กนะฮะนะฮะอีททางด่วนโทเวนะฮะไม่ใช่ฟุตบาท

0: ใครจะไปร้องถึงอ่ะร้องได้สิ
1: เพราะว่าตอนสูงเนาะใครจะไปร้องถึงอ่ะ
0: น่าเป็นเสียงของเด็กน้อยนะครับที่ร้องเอาไว้เพลงนี้น่าจะประมาณ20กว่าปีแล้วเนาะ30ปีแล้วมั้งนะฮะผ่านไปนานมากๆเลยซึ่งสำหรับเด็กๆแต่ละคนก็ที่โตเป็นสาวกันหมดแล้วนะ30กว่าหมดแล้วแต่ละคนนะฮะนะครับนี่คือเพลงที่ขอฝากไว้นะครับชื่อเพลงว่าจดหมายถึงพ่อนะครับหนึ่งเพลงเลยนะฮะคุณฟังครับเมื่อวานมีข่าวร้อนข่าวหนึ่งนะพี่โอ้เนาะข่าวร้อนข่าวหนึ่งนะพี่โอ้นะที่คุณฟังเห็นข่าวไหมที่มีคนที่เขาเจอศพในรถตัวเองนะเป็นข่าวที่แปลกมากเลยนะฮะเกี่ยวกับกรณีของเสียเคียงหมูเคียงหมูนะฮะเจ้าของร้านเคียงหมูฮะเที่ยวขายหมูในตลาดสดเนี่ยเขาบอกว่าเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนะฮะขึ้นรถมาขับรถถึงบ้านไม่รู้นะฮะเปิดดูข้างหลังเจอศพนอนอยู่ตกใจมากเป็นศพผู้หญิงนะฮะเขาได้แจ้งตำรวจก่อนหน้าเนี่ยพบเหมือนมีเท้าหรือว่ามีมือมีเท้ามาสะกิดตรงหลังอะไรเงี้ยก็เลยหันไปมองนะฮะเรื่องนี้ยังคงมีเงื่อนงำอยู่นะฮะล่าสุดนี้เจ้าที่ตำรวจนะครับตามจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าไม่เจอการเดินขึ้นรถเลยนะฮะของหญิงคนดังกล่าวนะฮะตอนนี้ตำรวจยังคงที่จะสืบสวนคดีกันต่อไปเจ้าของร้านเขียงหมูฮะเที่ยวขายหมูในตลาดสดเนี่ยเขาบอกว่าเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนะฮะขึ้นรถมาขับรถถึงบ้านไม่รู้นะฮะเปิดดูข้างหลังเจอศพนอนอยู่ตกใจมากเป็นศพผู้หญิงนะฮะเขาได้แจ้งตำรวจก่อนหน้าเนี่ยพบเหมือนมีเท้าหรือว่ามีมือมีเท้ามาสะกิดตรงหลังอะไรเงี้ยก็เลยหันไปมองนะฮะ

0: ความเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะมีการเอาศพมาอำพรางหรือเปล่านะเพราะว่าไล่จากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยนะครับไม่มีการเดินขึ้นของหญิงคนนี้ตอนแรกเขาเข้าใจว่าหญิงคนนี้อาจจะเป็นลมเป็นโรคประจำตัวแล้วมาตายมานอนตายในรถของเสียคนนี้อะไรเงี้ยฮะแต่ตอนนี้ไม่รู้คดีจะพลิกหรือเปล่าเนี่ยจะพลิกหรือเปล่าก็คือหมายถึงว่าเขาอาจจะมีการฆาตกรรมที่อื่นแล้วก็เอาใส่รถมาแล้วก็เหมือนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ทำเป็นแจ้งข่าวว่ามีคนตายรถอะไรเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ากล้องวงจรปิดไม่เห็นเลยนะของการเดินขึ้นรถของหญิงคนนี้นะครับเนี่ยมีเงื่อนงำอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ฮะเห็นคนในโซเชียลแชร์กันบอกว่าเสียเขียงหมูเนี่ยเอากระเป๋าไปวางไว้หลังรถก่อนแล้วก็เดินมาที่หน้าคนขับที่พวงมาลัยเนี่ยแล้วตอนที่ไปวางไม่เห็นศพล่ะเป็นไปไม่ได้นะคนเรามีรถยนต์เนาะเรามีรถเนี่ยเราเข้ารถเราต้องเห็นแล้วกลิ่นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้เห็นนี่คือแปลกมากนะฮะเรื่องนี้ยังคงต้องเงื่อนไขกันปริศนากันต่อไปนะฮะน่ากลัวเหมือนกันนะฮะเรื่องหลอนนะฮะอ้าวว่ากันไปวันนี้มีหลอนเบาๆนะฮะมาถึงเพลงแปลกหนึ่งเพลงดีกว่ามาถึงช่วงเพลงแปลกละมีเพลงหนึ่งนะฮะชื่อเพลงว่าอย่าหลอกฉันนะครับเดี๋ยวขอเปิดจิงเกิลก่อนช่วงของเพลงแปลกเพลงแปลกคือเพลงที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะฮะเดี๋ยวจะมีช่วงพิเศษหลายๆเพลงทั้งเพื่อชีวิตบ้านลูกทุ่งบ้างผสมผสานให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: แฮปปี้มีเพลงแปลกครับเป็นเพลงสไตล์เก่าๆใช่ไหมสไตล์ไหนอะโอ้โหดนตรีขึ้นได้รู้เลยว่าแนวไหนนะฮะ เพลงแนวอาบังแหละไม่ใช่สิเพลงแนวอินเดียไงนี่พี่โอ้ไงพี่โอ้อยากฟังอินเดียไม่ใช่หรอมาเลยครับ การผจญภัยของเจ้าหญิงดินแดนพาราตะกำลังเริ่มต้นขึ้น ในดินแดนแห่งนี้นะฮะ ความรักของเขาจะจบลงเช่นไรติดตามได้ในซีรีส์ เดี๋ยวจากดินแดนพาราตะเพลงอะไรนะช่างเบิร์ดสรรหาอยากฟังครับ

0: สุมิตรและก็ยุพินร้องด้วยกันเอาไว้นะฮะสุมิตรและก็ยุพินร้องกันด้วยเอาไว้นะฮะชื่อเพลงว่าอย่าหลอกฉันนะ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: อย่าหลอกฉันนี่ต้องห้ามเกินเที่ยงเกินบ่ายนะครับว่าพระฉันได้แค่เวลานี้นะครับนะอย่าหลอกฉันไงห้ามฉันก่อนเที่ยง
1: มีเพลงแปลก
0: ดิฉันละปวดหัวกับเพลงจริงนะฮะช่างเบอร์สรรหามันก็สรรหาเพลงแปลกๆมาให้เปิดจริงนะฮะแหมสวัสดีนิวสเปเชียลด้วยกันละกันนะฮะขอปิดท้ายด้วยเพลงของแสงระวีสีและแวงสักเพลงละกันนะฮะได้เดี๋ยวเปิดปิดท้ายให้นะครับเนาะในช่วงที่มาจัดรายการก็จะมีแบบนี้หลากหลายแนวเพลงแปลกๆมาให้เปิดกันบ้างนะครับเนาะแต่เมื่อกี้เพลงเมื่อกี้เอาไปทำเป็น EDM แล้วสนุกเลยนะใช่ไหมฮะเอาไปทำเป็น EDM เนาะต้าเนาะเอาไปทำเป็นจังหวะสามชาติโจ๊ะเนาะมันเลยนะนะฮะ งั้นขอเพลงเก่าหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการแล้วมาแสงระวีสีระแวงที่นิวขอไว้ครับชื่อเพลงว่าอะไรนะแค่บอกเท่านั้นเองนะครับเพลงช้าๆเนาะนะครับเดี๋ยวมาปิดท้ายช่วงท้ายในการกันช่วงเวลาของ 5:30 นเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะปล่อยเพลงให้ฟังกันยาวเลยอีกหนึ่งสาวในยุค90นะฮะแสงระวีเดี๋ยวนี้เข้าไปไหนอะแสงระวีอะ

0: แสงระวีนะครับเพลงนี้เลยชื่อเพลงว่าแค่บอกเท่านั้นเองนะฮะฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับนะฮะมาถึงข่าวของทนายหนุ่มปิดท้ายดีกว่าก่อนเราจะปล่อยเพลงยาวนะครับวันนี้ทนายหนุ่มเดือดนะฮะคุณผู้ฟังเห็นข่าวบาร์โฮสไหมฮะบาร์โฮสที่ที่ไหนนะที่โคราชใช่ไหมฮะที่เขาแต่งชุดครุยขึ้นไปบนเวทีใช่ไหมฮะเห็นไหม ที่มีการแชร์กันในโซเชียลนะครับก็ดราม่าร้อนนะครับบาร์โฮสแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดโคราชนะฮะคือบาร์โฮสหรือว่าสถานที่บริการอะไรพวกเนี้ยร้านเหล้าเนี้ยเขาจะมีธีมการแต่งตัวเนาะนะครับในแต่ละคืนแต่ละวันให้มันแตกต่างออกไปวันนี้อาจจะแต่งเป็นชุดทะเลวันนี้อาจจะแต่งเป็นชุดทหารนี่นะฮะคือมันจะให้มันมีสีสันนะไม่รู้ว่าเจ้าของร้านคิดอะไรอยู่นะฮะให้หนุ่มบาร์โฮสนะครับสวมชุดครุยนะครับเนติบัณฑิตนะฮะขึ้นเวทีดริงก์นะฮะคือเวทีดริงก์ลูกค้าคนนี้อยากจะได้น้องคนนี้ดื่มเนี่ยฮะเอาเบอร์5นะครับอะไรเงี้ยนะฮะล่าสุดทางร้านออกมาขอโทษแล้วนะครับออกมาขอโทษแล้วนะฮะเป็นร้านบรรสารบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับในโคราชนะฮะก็เป็นบาร์โฮสนะครับจัดกิจกรรมนะครับนำชายวัยรุ่นนะครับมาสวมชุดครุยเนติบัณฑิตนะฮะพร้อมติดหมายเลขหน้าอกนะฮะขึ้นบนเวทีให้ลูกค้าส่งเหล้าเครื่องดื่มให้นะครับชอบคนนี้ก็ว่ากันไปจนเกิดกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับล่าสุดร้านก็ออกมาแถลงการขอโทษแล้วนะครับบอกว่าไม่มีเจตนาจะพาดพิงหรือว่าดูหมิ่นวิชาชีพทนายความแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่ารู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้ลบรูปต่างๆแล้วก็เอาออกหมดแล้วนะครับเนาะแล้วก็มีทนายความจากหลายพื้นที่ก็ออกมาวิจารณ์ด้วยความไม่เหมาะสมต่างๆมากมายว่าเนี่ยคนใส่ชุดครุยนี่นะคนที่เขาเรียนอันนี้มานะกว่าเขาจะเรียนจบได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเด้อนะฮะใครจะสวมใส่เนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็ต้องให้เกียรติด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้เกียรติด้วยอย่างเงี้ยนะฮะมันมีเยอะนะชุดพยาบาลก็มีนะมากมายที่เราเห็นเนาะนะแต่ว่าพยาบาลเขาไม่ได้ซีเรียสไงมันก็เป็นแบบปกติแล้วใช่มั้ยฮะแต่ชุดครุยมันไม่เคยมีมาก่อนไงไม่เคยมีมาก่อนนะฮะดีไม่สวมชุดพระขึ้นไปเนาะห่มจีวรขึ้นไปนะบนเวทีนะฮะนะก็เลยเป็นข่าวที่เป็นดราม่าเบาๆนะครับในโซเชียลนะครับเนาะสงสัยอยากมีหัวเป็นทนายความแน่ๆเลยนะพี่ทนายหนุ่มบอกเอาไว้นะสงสัยเหมือนกันพี่นะฮะอยากได้ผัวเป็นทนายความแน่เลยแต่ละคนนะฮะนะครับโอเคจบนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังยาวละอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย2แล้วเนาะลากันมาวันนี้วันศุกร์แล้วขอให้มีความสุขตามชื่อวันนะครับใครจะไปเที่ยวบาร์โฮสฮะใครจะไปเที่ยวร้านเหล้านะใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขกันละกันชิลๆนะต้าครับคืนนี้ไปร้านไหนครับต้าจะไปร้านที่เป็นร้านปิดนะเดี๋ยวไฟไหม้นะไปร้านเปิดนะต้านะตัวใหญ่วิ่งไม่ทันนะครับตัวใหญ่วิ่งไม่ทันนะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นี่หลายร้านค้านี่ซบเซาเลยโดยเฉพาะผับที่เป็นผับใหญ่ๆที่เป็นสถานที่ปิดนะฮะเพราะมันก็น่ากลัวเนาะแล้วก็กลัวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในส่วนของถ้าเป็นร้านเหล้าทั่วๆไปนะร้านนั่งชิลนั่งริ้งนั่งเกาะได้เรื่อยๆนะฮะได้เรื่อยๆอยู่นะฮะถือว่าไปผ่อนคลายแต่ถ้าใครคิดว่าอ่ะไม่ไปเพราะว่าเราต้องการที่จะดูแลสุขภาพหมดละนะครับอยากจะปรับปรุงตัวเองใหม่ก็ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วกันนะดูแลสุขภาพเพิ่มลงฮะเปลี่ยนจากการดื่มเหล้าดื่มเบียร์มาเป็นการอะไรดีการไปเที่ยวร้านอย่างอื่นไหมไปกินข้าวไหมหรือไปเที่ยวที่อื่นหมูกระทะก็ได้อะน้อยก็ดีกว่าเหล้าเนาะนะปรับปรุงตัวเองใหม่ให้เป็นบุคคลที่ดูแลสุขภาพก็ถือว่าเป็นการดีเหมือนกันเนาะได้บุญได้กุศลด้วยเพราะเดี๋ยวจะเข้าพรรษาแล้วนี่ใช่ไหมฮะสิ้นเดือนปลายเดือนนี้นะครับเข้าพรรษาเนาะไม่ใช่ออกเนาะเข้าพรรษานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาใครตั้งจิตภาวนาว่าปีนี้จะงดเหล้าต้าครับจะงดเหล้าไหมครับจะลดเหล้าไหมจะงดเหล้าเดี๋ยวไปกินเบียร์แทนใช่ไหมฮะจะงดเหล้าจะไปงดช้างจะไปกินลีโอแทนอย่างนะฮะปีหน้างดลีโอไปกินสิงห์แทนอย่างนะฮะงดสิงห์ไปกินนิยมไทยนะแทนอะไรอย่างนะฮะงดเหล้าไปกินนิยมไทยแทนนะฮะเขาว่ากันไปแล้วกันนะฮะเอาตามความเหมาะสมกันแล้วกันนะให้พอดีแล้วกันเนาะอย่างน้อยได้สุขภาพเนาะได้ประหยัดสตางค์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยแล้วกันนะครับในการดูแลกันช่วงนี้ True Detect นะครับร้านยามปูม้าจัดยอดอย่าลืมแวะไปนัวกันได้ทานครบ 1,200 นะครับรับไปเลยร่ม1คันสวยๆจากยามปูม้าจัดยอดนะครับฝากด้วยกันละกันนะที่ยามปูม้าจัดยอดแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวด้วยอย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันนะครับวันนั้นสั่งหมูกรอบไป2จานบนล่มเดียวนะอร่อยมากเลยนะฮะแวะไปได้ครับ2สาขาร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวสาขาแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาโครงการเชียงใหม่ Business Park หลังบิ๊กซีExtra เชียงใหม่ใกล้สาขาไหนก็แวะไปใช้บริการได้เลยกันละกันครับคุณผู้ฟังโอเคนะฮะเย็นนี้ขอตัวก่อนละกันนะครับ 5:38 นนะครับเดี๋ยวปล่อยเพลงเพราะๆให้ฟังกันยาวกันไปเลยนะครับเนาะ ี่มนุษย์ส่งอะไรมากำลังทำแกงอยู่เหรอครับพี่โอ้พี่มนุษย์กำลังทำกับข้าวเย็นนี้อยู่นะฮะนี่แกงกำลังเดือดปุดๆๆเลยนะเนี่ยนะฮะนะครับโอเคพี่ข้าวเปล่าวันดีเจครับได้เวลาช้างสิงห์ดีโอแล้วฮะดีเจงดเหล้าเป็นกิจของสงฆ์ครับพี่เจอ๋อคารวาสไม่เกี่ยวใช่ไหมพี่คารวาสไม่เกี่ยวไหนพี่มนุษย์ส่งอะไรมาพี่มนุษย์ขอดูแกงพี่มนุษย์ก่อนไหม
1: ทำกับข้าว
0: นี่นี
1: ่เล่าเรื่องผีนะเขาทำกับข้าว
0: เออ
1: วันนี้มา
0: แกงอะไรพี
1: ่แกงใต้กระดูกโครงหรือกระดูกคอนที่โครงหมูอ่อนครับดีเจใส่เข
0: ีย
1: วให้หมูเปื่อยเลย
0: โอ้โห
1: ใส่เครื่องเทศนะ
0: พ่อครัวหัวป่ากำลังทำนี่
1: กำลังเคี่ยวเลย
0: เคี่ยวเคี่ยว
1: นี่เครื่องเทศของเรานี่เครื่องเทศเดี๋ยวใส่เครื่องเทศคือหน้ากี
0: ๊โอ้โหเดี๋ยวรอชิมนะพี่นะเดี๋ยวรอชิมนะแหมพี่มันพี่มันนบนี่เป็นพ่อครัวนะฮะเย็นมาทำกับข้าวทุกเย็นเปิดดีเจฟังไปด้วยแต่ดีเจกลับก่อนตลอดนะฮะพี่มนุษย์ทำแกงไม่ทันเสร็จดีเจจบรายการตลอดเลยนะฮะนะครับโอเคครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะฮะเดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังต่อเดี๋ยวพักเสียงก่อนเนาะอยู่ด้วยกันมานานและหลายชั่วโมงแล้วพักเสียงก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเย็นนี้ห้าโมงครึ่งลำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

่นี่ DP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6800

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่คืนนี้กับดีเจวินที่ VP Radio นี่มาดึกหน่อยนะฮะก็ไม่ดึกนะ16:16 นนะฮะกว่าจะเข้ามานะดีเจเนาะนะทักทายวันศุกร์กันละกันวันศุกร์บุกในดีวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะเป็นวันที่หลายๆคนนั้นได้มีโอกาสได้พักผ่อนนะฮะนั่งดื่มนั่งชิลกันนะฮะหรือบางคนก็อาจจะไปเที่ยวไปทานข้าวนะฮะไปหมูกระทะอะไรกันแล้วแต่หรือบางคนก็อยู่ที่บ้านนั่งชิลๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็นอนฟังเพลงสบายๆกันกับที่ BP Radio นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะศุกร์17เดือนกรกฎนะครับ2569นะครับลงมาทักทายกันได้ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เมื่อกี้จบไปกับเพลงเลิกงอนนะฮะเลิกงอนนะเธอนะนะฮะลงมาทักทายกันช่วงเวลานี้เลยนะครับสวัสดีพี่โอนะฮะพี่โอบอกดีเจไม่มา มาอยู่นะฮะพี่โอนะฮะส่งอะไรมาเมื่อกี้ TikTok นะไม่มานะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะกับวันสบายๆกัน16:17นะฮะทักทายนะครับพี่แมนสมเกียรติด้วยดีเจนะฮะขอเพลงหวานนะครับให้คนที่ใช่ไม่สิให้คนที่ใช้ชื่อเฟสนะครับน้องเบนสาวเหนือด้วยครับพี่วินอุ้ยนะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังขอเพลงหวานนะฮะหวานของใครของแซวเหรอฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเนี่ยส่งเข้ามานะฮะน้องเบนสาวเหนือนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันนะครับเพลงหวานของวงแซวเนาะเพลงหวานของวงแซวนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าสวัสดีสายจากคนใกล้อ้อภัยรัตน์ชื่อเพลงใช่ไหมแหมชื่อเพลงนะฮะสวัสดีพี่บอลธนภูมิแล้วกันนะฮะพี่บอลบอกว่าสวัสดีครับดีเจนะลงมาทักทายกันได้คืนนี้ YouTube มากันแล้วนะครับอันนี้อะไรอ่ะโปเต้นะครับกามเทพนะฮะมาร์คคุงนะครับอันนี้อะไรอ่ะนุบตูนล่ะนุบตูนชื่อแปลกดีปอนปอนนะฮะมาเสียหากันได้คืนนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับออยลี่บอกว่าดีเจวินขอฟังเพลงนี้หน่อยไม่ได้ฟังนานละแค่อยากฟังเฉยๆไม่รู้อยู่ไปออยลี่ยายออยมันชอบมาดึกๆนะนะฮะมาครับมาถึงแล้วทักทายกันได้คืนนี้เลยก็แล้วกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันกับวันศุกร์หันษาเลยนะครับสวัสดีนะลงมาเสียหากันได้นะครับขอเพลงฟังแก้ร้อนหน่อยฮะนะทำไมอากาศร้อนล่ะฮะนะครับเดี๋ยว YouTube รอคนฟังสักครู่นึงวันนี้ดีเจเข้ามาช้านิดนึงนะฮะเพิ่งมาถึงนะฮะมาทักทายกันได้ในคืนนี้นะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันกับ BP Radio นะฮะวันนี้มีบอลมั้ยพี่โอวันนี้มีแข่งฟุตบอลมั้ยฮะวันศุกร์วันนี้หรือพรุ่งนี้เลยฟุตบอลโลกนะครับซึ่งก็เข้ารอบดึกๆลึกๆไปเรื่อยๆแล้วลึกๆไปเรื่อยๆแล้วนะครับนะลงมาเสียหายกันได้ผู้บ่าวขี้ดื้อนะครับนะออนับตังเหรอฮะเป็นนุบตูนนะฮะมันตังตรงไหนนะฮะที่

0: นี่คือเพลงโรคกลัวฝนครับงานจากดร.ฟูนะฮะวันนี้มีฝนตกจังหวัดไหนไหมฮะมีฝนตกจังหวัดไหนหรือเปล่าเอ่ยนะครับฝนฟ้าอากาศเนาะวันนี้17เดือนกรกฎาคมนะครับอ่ะมาถึงแล้วทักทายกันได้นะฮะนี่โรคกลัวฝนสวัสดีพี่สุเมธนะครับอยากฟังสัจจะอธิษฐานด้วยครับพี่สนท่านางหอมมาแล้วพี่สน S99 ก็มาแล้วเหมือนกันครับนะฮะแล้วก็พี่หมอบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงนาฬิกาทรายนะฮะฟังกับพี่ต้นอิสระเมืองโอ่งนะฮะขอทัดทานของอลิสมันด้วยนะฮะโอ้โหอันนี้รูปใครส่งมาเนี่ยอันนี้รูปพี่ต้นเมืองโอ่งเหรอฮะอ๋อเขามีไอดอลเป็นพี่เสกโลโซอันนี้พี่ต้นจริงๆเหรอเป็นพี่ต้นนะฮะเขาเรียกว่าจำลองก๊อปปี้พี่เสกตอนสมัยหนุ่มๆมาเลยเดียวใส่แว่นดำเลยเดียวโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะฮะมาทักทายคืนนี้อยากฟังเพลงไหนส่งมานะครับนับต่างผู้บ่าวขี้ดื้อ นะครับกรรมเทพนะฮะมาเซฮายกันได้ในคืนนี้อ้าวไม่สายเข้ามาละสายมาแล้วทักทายนะฮะนะสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: โอ้วันนี้พี่ใหม่มาไวก็ไม่ไวนะ
1: ฝนตกไหม
0: ฝนตกไหมที่เชียงใหม่ไม่มีนะพี
1: ่ผูกเพลง
0: อ๋อชื่อเพลงเหรอฮะโอ้ตายอันนี้ต้องการจะเล่นมุกตั้งแต่ต้นรายการเลยเหรอฮะ
1: คนอารมณ์ดี
0: ไหนทีมงานช่วยเอาไปเก็บทีได้ไหมฮะหายเมื่อวันนี้ไม่มาไม่รู้มาว่านะเพราะวันนี้ไม่มีบอล
1: ใช่ไหม
0: วันนี้ไม่มีบอลไงไม่มีบอลไง
1: โอ้เขาไม่มาหรอก
0: ต้องรอพรุ่งนี้
1: เขาไปแล้ว
0: ไปไหน
1: ไปฮ่องกง
0: ไปเยี่ยมเฉยพี่กลับมาแล้วมาแล้วเขากลับมาแล้วอ๋ออ่ะฮะฝนตกใหม่นะ
1: ครับผมฝนตกใหม่ครับ
0: ที่ที่นู่นตกไหมฮะ
1: ที่นู่นก็ตกจะเมื่อประมาณกลางวันเคยไม่ใช่กลางวันหัวค่ำอ่ะ
0: โอ้โหหัวค่ำเมื่อกี้ตกใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่อ๋อก็ดีไงจะได้สดชื่นไงเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับ
1: ฝากบอกเลยนะ
0: ว่า
1: อย่าหายไปนานใจคอไม่ค่อยดี
0: อาจจะว่าโดนรวบไปเนาะ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากครับพี่ใหม่นะบอกว่าฝากบอกน้องของร่อนว่าอย่าหายไปนานเมื่อวานไงก็มาเมื่อวานหน้าใหม่ใช่ไหมฮะว่าดินเสียงไหนใช่ป่ะก็อาจจะซุ่มๆฟังอยู่ก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะครับมาแล้วพี่สนมัวดีเจครับ1แก้วให้กับ BP Radio ครับเข้ารายการมาป้องแป้งทีเดียวนะฮะ

ขย่าละโย่โอ้โหอะไรจะแซ่บขนาดนี้พี่สนนะแก้วนี้นะครับบอกว่าฝากให้กับในส่วนของสมาชิกแฟนรายการ BP Radio ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยกันละกันนะครับนะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่แมนสมเกียรติขอเพลงเข้ามาครับเพลงหวานของวงแซวนะครับสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันทักทายยามค่ำคืนนะฮะมาแล้วเหมือนกันพี่เอ็มวันนี้นะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของพี่สนท่านังหอมบอกว่าขอเพลงอยากบอกใครสักคนของไมโครด้วยกันละกันครับเขย่าละโย่โอ้โหอะไรจะแซ่บขนาดนี้พี่สนนะนะฮะแก้วนี้นะครับบอกว่าฝากให้กับในส่วนของสมาชิกแฟนรายการ BP Radio ทุกคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยกันละกันนะครับนะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่แมนสมเกียรติขอเพลงเข้ามาครับเพลงหวานของวงแซวนะ

ในช่อง YouTube DJ ครับทำช่องโบสถ์คืนนี้ดีไหมใครเข้ามาแวะโพสต์หน่อยอาร์เจนตินากับสเปนเลือกใครวันนี้มีเสื้อนะฮะอาร์เจนอะไรอะแขวนเทียบอังกฤษมีแต่คนมาถามซื้ออาร์เจนตินาชาวอังกฤษวันนี้ถามคุณฟังในวิทยุด้วยในแอปพลิเคชันด้วยนะฮะพี่เทลก็ฝากมานะครับคนฟังเยอะฟังในแอปพี่ใน YouTube นะฮะระหว่างอาร์เจนตินานะฮะกับในส่วนของอังกฤษเนี่ยคุณฟังเลือกทีมไหนวันนี้พี่เทลถามมานะครับเดี๋ยวดีเจดูแป๊บนึงนะในส่วนของให้โหวตนะครับในโพลนะฮะเดี๋ยวขอเขาทำก่อนแต่ใครที่จะโหวตมาในส่วนของทาง LINE หรือ SMS ก็ได้เหมือนกันนะครับวันนี้โหวตใครนะครับระหว่างอาร์เจนตินานะฮะกับในส่วนของอังกฤษใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่บอกไว้นะครับว่าเอาเสื้ออังกฤษอาร์เจนตินามาแขวนเนี่ยมีแต่คนมาถามเสื้ออาร์เจนตินาว่ะโอ้โหนะฮะแสดง FC เขาเยอะนะเนี่ยดิพี่เลิฟแม่พี่โอ้ครับอาร์เจนตินาหรืออังกฤษดีฮะเอามาหวานเจี๊ยบหวานคอนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้กับในส่วนของพี่ใหม่ก่อนก็แล้วกันพี่ใหม่มาเป็นสายแรกวันนี้นะวันนี้เข้ามาดึกนิดนึงนะฮะนี่ๆๆตอบสเปนทั้งใจครับปอนบอกเอาไว้อุ๊ยมีสายมาแล้วอ่ะวางไว้แล้วเหรอน้องหงร่อนสวัสดีจ้ะคะทักทายค่ะส่ง SMS มาแล้วนะฮะน้องร่อนสเปนเหลืองกรีดดีครับเลือกมา1คำตอบสวัสดีค่ะดีเจวินน้องหงร่อนรายงานตัวนะคะเดี๋ยวก่อนนะฮะพรุ่งนี้กระทิงตุ5พอค่ะฝากทักทายแฟนๆรายการผู้ชายทุกคนในช่องด้วยนะฮะขอเพลงรักนะคะของบี้ปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่โอ้โหน้องร่อนว่าพรุ่งนี้กระทิงดุสเปนนะครับเอาล่ะสเปนครับสเปนนะครับมาคุยว่าอังกฤษชิงที่3เถอะนี่นะฮะมาใครเชียร์ทีมไหนบอกกล่าวกันได้นะฮะมาคุยว่าวันนี้ขอเพลงหล่นฮะขอเพลงระยะห่างของแม็กเจนมานะด้วยเพลงหมายความว่าอะไรของวงมินด้วยครับนะแล้วก็ลุมตัวนายด้วยพะโทมาคุง3เพลงเลยฮะโดเนทมาก่อน3เพลงนะฮะวันนี้พี่เอ็มอนันต์วาสีขอเพลงสงสารกันหน่อยของมาริวันเจมินาด้วยกันละกันครับมาริวันเจมินานะฮะมาริวันเจมินานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังเชียร์ใครครับเชียร์ใครนะฮะเชียร์ใครครับเชียร์ใครพี่สดบอกว่าดีใจครับผัดหน่อไม้สดครับคืนนี้โอ้โหน่ากินจังเลย

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฝนตกไหมครับเพลงจากนี่เลยนะองค์อนัทรีบันดาวใช่ไหมทรีบันดาวนะฝนตกหรือเปล่านะนะฮะพี่แอบบอกว่าขอเพลงคุณละจ่าสองเพลงนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะวันนี้ฝากเต็มไปทาง SMS นะฮะสงสารกันหน่อยนะฮะแล้วก็เพลงช่วยพาฉันผ่านเวลาด้วยนะฮะคืนนี้มีเรื่องผีมาแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวจะหาเรื่องหลอนๆมาไล่ฟังนี่สายเข้ามาน่ะก่อนจะเปิดเพลงหวานขอรับสายก่อนได้ไหมมาสายนี้สายนี้นะฮะเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินที่เอ็มอรัญญาวาสีอยู่ใช่ไหมขอรับ
0: อยู่สิขอรับ
1: จะถามพี่เอ็มอรัญญาวาสีว่าการเลี้ยงที่ชอบสัมมาอาชีพชอบอ่ะ
0: การอะไรอะไรนะรอบ
1: การเลี้ยงชีพชอบกับการเลี้ยงชีพชอบกับสัมมาอาชีพชอบเนี้ยอาชีพชอบอยู่ในมรรคมีองค์8เป็นทางสายกลางนะขอรับ
0: ครับ
1: การขายเหล้าเบียร์บุหรี่สิ่งมึนเมาเนี่ยผิดใช่ไหมครับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์เอาไปฆ่าคนอื่นน่ะผิดไหมขอรับแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจนะ
0: ค
1: ือการขายเหล้าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่ะผิดตรงนี้แล้วก็การขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ประสังหารคนอื่นก็ผิดขายยาพิษก็ผิด
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นสถานที่เอาโคจรได้ตรงนั้นที่ถ้ามีพวกนี้อยู่ก็อย่างโรงเบียร์เงี้ยผมก็บอกว่าเอ๊คุยกับเพื่อนนะถ้ารัฐบาลจะเยียวยา
0: ก็ได้
1: แต่ขอให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนับจากนี้สืบไป
0: มันจะต้องมีกลางเนาะมีค่ากลางเนาะมี
1: ใช่คุณต้องย้อนไปให้สถานที่กล้าผับด้วยนะเพราะเขาก็มีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียเหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ก็เข้าใจ
1: ถ้าคุณต้องผ่าถ้าคุณจะเยียวยาปุ๊บมาตรฐานต้องมาตรฐานเดียวกันนับจากนี้สืบไปเลยคุณจะมาเว้นว่าให้เฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มนั้นไม่ได้ถ้ามันอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะ
0: เข้าใจ
1: เพราะยังไงอ่ะคำว่าสัมมาอาชีพกับเลี้ยงชีพชอบอ
0: ่
1: ะการขายเหล้าเบียร์เครื่องดื่มพวกนี้มันผิดอยู่แล้วถึงคุณจะไปขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนร้านผมไม่รีนผมขายเหล้าขายเบียร์เครื่องดื่มแบบนี้ก็ผิดกฎหมายนะแต่ว่าผมไปขออนุญาตให้ถูกกฎหมาย
0: อันนี้เนี่ยเราฟังมาจากปากคนขายเหล้านะพี่วิศน์พี่เสกก็เปิดร้านเหล้าอยู่เนาะใช่
1: ไงคือผมไปขออนุญาตถูกไหมผมไปขออนุญาตให้ขายถูกต้องตามกฎหมายได้ทั้งเหล้าเบียร์บุหรี่กระทั่งยาเสพติดขออนุญาตเลยพี
0: ่โอ้โห
1: ทีนี้ผมทำถูกกฎหมายแล้วแต่มันก็ยังผิดการเลี้ยงชีพชอบกับการอะไรนะสัมมาอาชีพชอบอยู่ดีแหละ
0: เข้าใจ
1: ผมเคยนี่นะพี่เวียนเคยอีโก้สูงนะเฮ้ยไม่เอาขายมันผิดศีลผิดมันผิดปักองแปดไม่เอาไม่ขายไม่เล่าไม่ขายเบียร
0: ์
1: มันอยู่ไม่ได้จริงๆมันต้องขายแต่เราก็ไปขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: แต่ว่ารัฐบาลจะอยู่ยาไม่ติดแต่ขอเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่มต้องได้เหมือนกันแค่นั้นเอง
0: เนาะนี่ลุงถูกต้องเลย
1: ใช่เนี่ยต้องถามพี่เอ็มอรัญญาวาสีเขารู้ดีแต่สองคนนี้ให้ไปนั่งคู่กับพี่สนกับพี่เอ็มอรัญญาวาสีนั่งคู่กันไม่ได้นะเพราะพี่เอ็มเมื่อก่อนเขาก็สายกินไม่ใช่กลัวพี่เอ็มเขาจะเปรี้ยวปาก
0: จะ
1: ใช่แต่คือพี่เอ็มเขาไอ้นี่แล้วเขาละได้แล้วเขาออกมาจากวงการนี้ได้แล้วเขาออกมาจากความมืดมนแล้วออกมาสู่แสงสว่างใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ส่วนพี่สนก็ชงเก่งไงชงเก่งอร่อยเงี้ย
0: หัวน้องของร่อน
1: คู่กันไม่ได้นะ
0: ไม่ได้เลยเดี๋ยวเปรี้ยวปากนะฮะ
1: แต่น้องของร่อนเขาก็ชอบเราก็ชอบแต่ดีนะนี่คือสายชิวๆอยู่กับบ้านมันโอเคไงกินเป็นยาได้มันกินเป็นยากินน้อยเป็นยากินมากเป็นยาระบายโอเคขอเพลงหน่อยขอรับ
0: เพลงอะไรครับ
1: ให้กำลังใจทุกคนเลยครับหายใจแล้วไปต่อขอรับ
0: หายใจแล้วไปต่อนะจ๊ะได้เลยนะ
1: เมื่อกี้ได้ยินว่าแววอะไรนะทิ้งเดี๋ยวห้าพราวเหรอ
0: ใช่
1: แต่ทิ้งเดี๋ยวห้าพราวเชื่อใจเดี๋ยวตามไปกระทิ้งเดี๋ยวห้าพราว
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดถ้าเป็นทางศาสนาพุทธมันจะมีอันนี้ไหมเป็นคำสอดไหมเขาเรียกว่าอะไรพี่การเล่นการพนันเน
1: ี่ยมันได้เกี่ยวจะเกี่ยวกับเลี้ยงชีพชอบแล้วก็สัมมาอาชีพชอบอะไรพวกนั้นแหละเพราะว่ามันทำรูปรับได้เงินมาเอาเงินมาเลี้ยงชีพตัวเองใช่ไหม
0: เข้าใจ
1: แต่อย่างว่าเนี่ยผมไปปล้นเขาไปฆ่าเขาเอาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่ผิดไหมล่ะมันก็ผิดอยู่ดีคุณไปปล้นไปฆ่าเขาแต่เลี้ยงพ่อแม่ก็ถูกตรงนี
0: ้
1: แต่ไงคุณก็ผิดอยู่ดีเพราะคุณฆ่าคนอื่นปล้นคนอื่นเขาอ่ะ
0: นั่นแหละสิเออนะครับ
1: สิ่งเราจะขายเหล้าขายเบียร์บุหรี่มันก็ผิดอยู่ดี
0: เข้าใจเน
1: า
0: ะ
1: โอเคถ้าเดียวยาต้องมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดขอรับ
0: ยินดีเลยครับเดี๋ยวเราถามคนฟังเนาะนะฮะโอเค
1: ตอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณครับนะฮะนี่พี่เอ็มครับช่วยกรุณา เอาละครับพี่เอมรันวาสีอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะหาอะไรนะเมื่อกี้ได้จะลืมไปละอาชีพเลี้ยงชอบเมื่อกี้พี่เอมมันเป็นภาษาทางภาษาสถานพูดเหรอฮะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมฮะว่าคืออะไรนะฮะมีคุณฟังบางส่วนนะฮะก็บอกว่าครับว่าจริงๆนะฮะดีเจว่าคำว่าที่เอาโคจรอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้อิงตามศาสนาพุทธอันนี้อีกกลุ่มนะดิเจก็พยายามอ่านคอมเมนต์หลายๆกลุ่มนะเพื่อที่จะเอามาเหมือนกับเอามาประมวลผลนะพี่เอพิเศษว่าดิเจครับการขายเหล้าขายยาพิษขายต่างๆเนี่ยถือว่ามีความผิดตามหลักการศาสนาพุทธนะฮะเป็นที่แล้วก็ตรงนั้นเป็นที่อโคจรบางคนก็บอกว่าดิเจครับไม่ได้ใช่ที่อโคจรนะครับนะฮะที่อโคจรเป็นแค่คำพูดที่เราบัญญัติขึ้นมาเฉยๆนะจริงๆมันก็คือถ้าเรามองตามหลักการก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ามันคือสถานที่ทำงานนะสถานที่ผ่อนคลายนะเหมือนอบนวดอะไรเงี้ยนะฮะอย่างเช่นบางคนเสียชีวิตเนี่ยนั่งรถไฟฟ้ายังตายเลยนะ30กว่าศพอะไรเงี้ยนะฮะนั่งรถเมย์ก็ยังเสียชีวิตเลยเพราะอุบัติเหตุรถไฟชนอะไรเงี้ยเนาะนะครับมันคืออุบัติเหตุนะแค่ต้องการการช่วยเหลือเท่านั้นเองเพราะนั้นก็เลยมาสู่ข้อที่2ของพี่เอพี่เสกไงว่ามันก็ต้องมีมาตรฐานเดียวกันในการเยียวยาเนาะมาตรฐานเดียวกันว่าถ้าเรามองว่ามันคืออุบัติเหตุเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเลขแล้วว่าคุณจะเยียวยาเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ไฟไหม้อุบัติเหตุของตกจากที่สูงมาเนี่ยรัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรแต่อันนี้มันเป็นการหว่านแหไปก่อนเลือกเป็นเคสไปก็อาจจะทำให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเขาอาจจะไม่พอใจว่าเอาเงินรัฐบาลเนี่ยนะไปเยียวยาเอาเงินภาษีไปเยียวยาอะไรเงี้ยก็เลยเกิดว่าเป็นเหมือนกับน้องคนสองกลุ่มก็ทักท้วงกันอย่างวันนี้อาจารย์เบียร์เขาก็ด่าอย่างสุดที่เลยว่าไม่ได้นะฮะอยู่ในฝ่ายของการห้ามเอาเงินไปเยียวยาส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นนักดนตรีก็บอกว่าเขาก็ทำงานนะอะไรเงี้ยมันก็นั่นแหละตีกันไปตีกันมาเนี่ยแล้วคุณฟังอะไรที่เห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะเต็มคาราเบลว่าดีใช่ครับหมอนวดนะฮะรถเท้าครับพี่น้องแข้งรถขานะฮะนะฮะอันนี้ก็ลองมาพิจารณาดูเนาะนะฮะตึกถล่มตึกสตง.อะไรเงี้ยฮะนั่งรถไฟฟ้าหล่นสายตึกสตง.มีการเยียวยาหรือไม่อย่างไรเนี่ยถ้ารอบนั้นมีตึกถล่มอีกจะต้องเยียวยาเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมีค่ากลางละตัวเลขกลางละแล้วว่าเสียชีวิตลักษณะแบบไหนยังไงแล้วเนี่ยรัฐบาลเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องมาหรืออาจจะต้องย้อนหลังกันไปด้วยเนี่ยกับการเยียวยาในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมฮะแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยต้องเยียวยาเท่าไหร่ยังไงแหละต้องมีมาตรฐานแล้วล่ะจากนี้ไปนะครับเนาะพี่เอมรันราศีเนาะพี่เอมรันราศีครับขอข้อมูลนะฮะสัมมาอาชีพชอบคืออะไรยังไงแบบไหนยังไงว่างหรือยังว่างส่งข้อความมานะครับนะพี่ใหม่วันดีใจครับผมก็พี่ใหม่อยู่ทางฝั่งกับพี่เสกกับพี่แสงนะฮะเลือกนายกเป็นพี่เสกได้ไหมฮะแหมมีคนทักมาหลายคนนะฮะพี่สนวันดีใจครับคนดื่มผิดไหมไม่รู้สิถ้าดื่มที่บ้านเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะพี่ว่างั้นที่ตึกสตง.เป็นที่อโคจรไหมฮะตึกสตง.คงจะไม่พี่เนาะนะอาจจะมองในอาชีพมากกว่าว่าขายเหล้าผิดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วแต่มุมมองแล้วกันพี่โอ้เนาะหลากหลายรูปแบบมีคำถามมากันหลากหลายนะฮะบางคนก็มองมุมนี้บางคนก็มองมุมนี้จะได้ก็พามอยู่ตรงกลางกันละกันนะฮะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับนะที่อโคจรคือที่วัวไม่ผ่านนะฮะย้ำอีกรอบนะครับที่วัวไม่โคจรนะครับนะฮะพี่บินเพลงเต็มหรือยังส่งมาเดี๋ยวเราสักครู่จะเปิดให้ทักทายซายุริโมจิด้วยกันละกันนะครับ

โหร็อกจังเลยเพลงนี้นะครับนี่คือเพลงหวานกันจากวงแซวนะครับถามมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะมาเปิดเพลงเพราะกันช่วงนี้กับช่วงเวลาค่ำคืนนะครับเดี๋ยวขอเปิดของคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาหน้าใหม่ก่อนเนาะเดี๋ยวเอสเอ็มเอสแล้วก็ในส่วนของไลน์ติดตามมานะครับตอนนี้4:46 น.คืนนี้วันศุกร์นะฮะเดี๋ยวยังไม่ถามยังไม่ได้นี่เลยสุดแล้วคุณผู้ฟังจะเชียร์ทีมไหนระหว่างกระทิงดุสเปนนะครับกับอังกฤษวันนี้พี่เลิศเขาบอกว่าเอาเสื้ออังกฤษกับสเปนแขวนมีแต่คนมาถามซื้อเสื้อพี่เลิศเขาเปิดร้านเนาะที่หน้าตลาดมช.มีคนเดินไปเดินมานะฮะโอ้โหเสื้ออังกฤษเท่าไหร่ครับเสื้อเท่าไหร่คะมีแต่คนมาถามแสดงไม่เสื้อสเปนสิเสื้อสเปนเท่าไหร่ครับเสื้อสเปนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่มีคนถามอังกฤษเลยนะฮะก็แน่นอนสีตกรอบไปแล้วอ่ะตกรอบหรือยังนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมาเดี๋ยวต่อเพลงกันดีกว่าในคืนวันสบายๆเดี๋ยวหาเรื่องราวมาคุยกันเดี๋ยวหาเรื่องดาวมาคุยกันนะฮะคุณฟังบอกว่าดีเจครับภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่ใช้คำฟุ่มเฟือยมากเนาะนะใช่ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีรายละเอียดภาษาเยอะมากมีการแตกย่อยภาษาไปเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเดี๋ยวจะหาเรื่องราวหลอนๆมาเล่าให้ฟังอะไรกันเนาะเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันนะครับมาหายใจแล้วไปต่อฮะอยากฟังใช่ไหมงั้นเปิดให้เลยมาลาบานูนนี่ครับพี่สนว่าดีเจครับมาพี่สนก็นั่งดื่มชิลไปเรื่อยไม่สนที่อาโคจรในทั้งสิ้นนะฮะไม่สนที่อาโคจรที่โคจรในทั้งสิ้นนะฮะนี่ไงมีพี่สนนี่อะไรพี่เสื้อบอล2ทีมอันนี้คือหมายถึงว่าให้โบสถ์นะฮะเห็นคนแชร์กันเยอะนะฮะว่าซื้อปลายสัญญาบัตรนั่งเขียนกันมืออีกเดียวแต่รู้สึกว่ามันจะสามารถทำออนไลน์ได้นะแต่ว่าคนหลายๆคนก็ยังนิยมซื้อที่เป็นปลายสัญญาบัตรเพราะมันคลาสสิกดีเนาะซื้อปลายสัญญาบัตรมาแล้วก็เอามาเขียนเชียร์ทีมไหนบอลโลกปีนี้ยังไงฮะเพราะว่าเห็นปีนี้เขาทางโมโนเขาก็มีการทำเหมือนกันเนาะมีการลุ้นโชคลุ้นรางวัลกันนะครับเนาะนะครับเนาะอ๋อวันนี้พี่สนว่าดีเจครับส่งไปสิบัตรไปแล้วครึ่งต่อครึ่งหนึ่งใช่ไหมพี่อันนี้ของพี่สนหรือของใครของที่ทำงานเหรอพี่สนก็ส่งภาพมาเป็นไปสิบัตรอยู่ในกล่องนะฮะสองลังนะฮะบอกว่าครึ่งนะฮะเชียร์ทั้งสองทีมนะฮะ

ายใจแล้วไปต่อนะครับเพลงนี้นะครับจากพี่หนุ่มกับพี่หนุ่มกลาแล้วก็พี่เมธีลาบนูนด้วยกันละกันนะครับเอาละครับมาทักทายกันโปเต้มาแล้วนะครับวันนี้โปเต้ไปประจวบคีรีขันธ์ไปไหนนะโปเต้วันนี้โปเต้ว่าโปเต้มีงานด่วนนะฮะมุ่งหน้าสู่ภาคใต้นะฮะไปภูเก็ตนะครับมีภารกิจด่วนบริทางออฟฟิศที่ทำงานให้เดินทางไปภูเก็ตตอนนี้กำลังเดินทางตอนนี้ถึงประจวบคีรีขันธ์แล้วฮะกำลังฟังอยู่บนรถอยู่นะโปเต้นะเดินทางปลอดภัยฟังเพลงไปเรื่อยๆจะได้ไม่เหงากัน 4-5 คืนนี้นี่จะได้หยิบนักร้องมาให้โปเต้ฟังสุดคืนแน่ๆเลยนะฮะตอนนี้ถึงประจวบคีรีขันธ์แล้ววันนี้เจอฝนไหมโปเต้ฮะทางสายใต้เจอฝนไหมฮะมุ่งหน้าภูเก็ตนะไม่แน่ใจว่าจะถึงกี่โมงนะโปเต้นะก็ไม่ได้ไกลเนาะลงใต้ไปเรื่อยๆนะครับฟังเพลงไปด้วยนะจ๊ะนะฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องราวของการโหวตเนี่ยนะฮะพี่สนบอกว่าดีใจครับเมื่อกี้ลองซื้อเฉยๆไปรษณียบัตรนะฮะลองโหวต ดูนะฮะซื้อแค่10ใบเองสเปน5ใบอาร์เจนตินา5ใบครับเผื่อได้เผื่อฟลุกได้โชคมันไม่ค่อยมีหรอฮะเผื่อได้เผื่อได้เงินได้บ้านได้รถกับเขาบ้างนะฮะสมัยก่อนนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์เดลินิวเขาจะมีการเหมือนกับให้เราโหวตเนาะให้เราโหวตนะก็คือเขาจะมีแบบเหมือนคูปองไงฮะให้เราตัดหนังสือพิมพ์นะแล้วพิมพ์เชียร์ทีมนี้นะฮะชื่ออะไรนามสกุลอะไรใส่เบอร์โทรไปด้วยที่อยู่นะฮะแล้วก็ส่งเข้าไปในปริศนียบัตรเมื่อก่อนดีเจก็เคยนะคุณฟังเชื่อไหมเมื่อก่อนที่โรงเรียนประถมนะพี่เลิฟครูที่โรงเรียนนะฮะเอาปริศนียบัตรให้คนละใบเอ๊ะหรือมัธยมนะฮะเขาซื้อให้นักเรียนเลยทั้งห้องมี30กว่าคนนะฮะเขาเอาไปคนละใบนักเรียนนะฮะแล้วเชียร์ทีมเลยเขียนดีเจจำไม่ได้แล้วมันว่าเขียนทีมอะไรนะฮะแล้วก็เขาเก็บแล้วครูก็เอาไปส่งปริศนียบัตรให้ก็ไม่ได้หายไปเลยนะฮะเพราะคนมันส่งเยอะเนาะแจกบ้านแจกรถนะฮะแจกที่ดินนะสมัยนั้นก่อนเนาะสมัยก่อนเขาต้องมาทำผ่านปริศนียบัตรแล้วก็หนังสือพิมพ์เพราะว่ายุคนั้นสื่อออนไลน์มันยังไม่มีฮะก็ต้องโหวตผ่านนี้มือถือยังไม่มีเลยจะให้โหวตทางโทรศัพท์ SMS ยังไม่ได้เลยสมัยนั้นนะครับแต่พอยุคปัจจุบันเป็นยุคออนไลน์เนาะก็เลยโหวตทางออนไลน์บ้างเนี่ยไปสนิบัตรก็ยังคงมีอยู่นะฮะที่พี่สนดูที่เชียงใหม่เนี่ยที่สารกลางเชียงใหม่เนี่ยพี่สนบอกว่ากองของ2ประเทศเนี่ยเท่าๆกันเลยพอๆกันเลยนะระหว่าง2ทีมนี่นะที่มีคนเอาไปหย่อนกล่องนะฮะที่ตู้ปน.ที่นั่นนะฮะระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนนะครึ่งต่อครึ่งเท่าๆเลยเหมือนจะหนักมาทางอาร์เจนตินานิดนึงนะฮะหรือเปล่านะฮะนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะเนี่ยตอนนี้คนกลัวซอการ์ดเหรอฮะซอการ์ดมากกว่าฟีฟ่าครับแกตัดเสื้อตัวไหนทีมนั้นแพ้เลยเหรอฮะอ๋อมันเป็นอาถรรพ์เหรอพี่ใน Facebook ของซอกการ์ดนะฮะอันถูกในซอกการ์ดเหรอฮะคือตลกมากไปเดินตลาดมาเจอทุกคนเดินมาทักบอกว่าห้ามตัดอาร์เจนตินานะซอกการ์ดนั่งเป็นคนวิเคราะห์บอลเหรอพี่ฮะอ๋อโอเคมาพี่แมนสมเกียรติบอกว่าดีเจครับรอฟังเพลงนะมาฟังเพลงต่อดีกว่าที่คุณผู้ฟังส่งมาจะให้ฟังเพลงร็อก1เพลงนะครับพี่เอมอรัญวาสีน่าจะเข้าห้องพระอยู่พี่น่าจะเข้าห้องพระอยู่นี่น่าจะออกมาดีๆจะถามอีกรอบหนึ่งน่าจะเข้าห้องพระไปสวดมนต์อยู่เดี๋ยวห้าทุ่มน่าจะออกมานะฮะยังไม่มาตอบคำถามนะฮะดีๆจะถามย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะมาครับสัจจะอธิษฐานนะฮะ

ร็อกๆเลยนะฮะนี่คือสัจจะอธิษฐานย่ำเอาขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันคืนนี้นะฮะหลากหลายแนวเพลงนะฮะทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งร็อกทั้งมันส่งมาในคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับนะมาสลับกันไปครับเก่าบ้างใหม่บ้างครับคุณผู้ฟังส่งมาก็จัดให้ฟังเลยกันละกันช่วงนี้เลยนะครับมีหนึ่งเพลงครับจากไมโครที่ขอไว้เมื่อสักครู่นี้ด้วยกันละกันครับนี่ไมโครไมโคร

เป็นเพลงเก่าๆนะฮะของนี่เลยไมโครอยากจะบอกใครสักคนนะหนึ่งเพลงครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับเมื่อกี้ก้องบอกว่าดีใจครับขอเพลงแค่ได้รักเธอของเซเว่นเดย์คลาสซี่ด้วยนะครับเนาะเต้เซเว่นเดย์คลาสซี่ครับขอเพลงร็อกร็อกหนึ่งเพลงบ้าบอของซิตี้ฟูลได้ไหมบ้าบอใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังรอช่วงเพลงร็อกอีกรอบหนึ่งละกันนะครับอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะนะเดี๋ยวมาคุยข่าวกันต่อเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวจะไม่ทันกันเนาะเอาเป็นทัดทานก่อนไหมทัดทานแล้วเดี๋ยวมีรักนักค้าของบี้เมื่อกี้ที่ขอมาจากน้องหงร่อนด้วยนะครับแล้วก็หลายเพลงที่ส่งมา

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าทัดทานนะครับกันจากอริสมันอรันสมิธนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับมีเธอเสมออยู่เคียงกายเมื่อกี้โพลมันขึ้นไหมฮะโพลมันขึ้นไหมตอนนี้ดิจิวินไปโพสต์โพลทำโพลนะครับใน YouTube มันขึ้นไหมฮะทำในโทรศัพท์ดิจิไม่ขึ้นอ่ะยืนขึ้นไหมฮะ YouTube ขึ้นไหมขึ้นไหมพี่เลิฟนะเมื่อกี้พี่เลิฟดิจิครับลองทำโพลหน่อยสิว่าคุณฟังเชียร์ทีมไหนระหว่างอาร์เจนตินากับสเปนนะฮะอาร์เจนตินากับสเปนนะฮะไม่รู้ขึ้นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไม่ขึ้นจะไปเข้าไปแก้ไขนะจ๊ะในยูทูบนะฮะหนุ่มบอยแบนด์นะฮะลงมายังไม่หลับกันนะอาจจะได้มาแรงมักคงบอกเอาไว้มากหน้าเท่าบอกเอาไว้นะฮะอาจจะได้หรือสเปนดิจ๊ะของเราบอกว่ากระทิงดุนะคะนะฮะเงินรางวัลฟุตบอลโลกมาในหนนี้ครับดีเจถ้าทีมชาติไทยเข้ารอบไปกับเขาสักครั้งหนึ่งนะฟุตบอลรวยเลยนะฮะขอแค่เข้าไปพอแพ้ช่างมันนายเขาดูหน่อยสิรางวัลเป็นไงบ้างฮะรางวัลขออ่านก่อนนะดิเจก็ยังไม่ได้ดูข้อมูลพี่เลวเขาส่งมานะฮะเงินรางวัลแชมป์บอลโลกนะฮะเท่าไรกันเข้าร่วมเฉยๆนะโอ้ฟังในเข้าร่วมเฉยๆนะฮะ352ล้านบาทนะฮะดอลลาร์ 10.5 ล้านดอลลาร์แปลงเงินไทยคือ352ล้านบาทคุณผู้ฟังติ๊กเก็ตเลยนะแค่เข้าร่วมนะคุณผู้ฟังเท่าไรครับอย่างนี้อันนี้คือหมายถึงว่าร่วมทุกทีมเหรอพี่หรือว่าเฉพาะทีมที่เข้ารอบสุดท้ายหรือไงคือเข้าร่วมทุกทีมใช่ไหมพี่เลิฟเนาะที่เข้ารอบสุดท้ายนะเข้ารอบกี่ทีมสุดท้ายอ่ะคือหมายถึงว่าเข้าร่วมทุกอ๋อเข้าร่วมเลยนะหมายถึงว่าทุกทีมที่เข้าร่วมเลยอย่างนี้เนาะใช่ไหมครับโอ้โหแล้วจะเอามาแบ่งกันแค่ไหนนะคุณฟังฮะนะครับโพสต์โพลขึ้นแล้วนะฮะขึ้นแล้วนะแล้วก็รอบ32ทีมสุดท้ายครับได้ไปเลยนะฮะ11ล้านดอลลาร์ครับ369ล้านบาทคุณผู้ฟังรอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะรับไปเลย15ล้านบาทครับหรือว่า503ล้านปะโทนะฮะรอบ8ทีมสุดท้ายนี่8ทีมสุดท้ายนะฮะ19ล้านครับแปลงเงินไทยคือ637ล้านบาทครับและอันดับ4อันดับ4 4อันดับ4 4อันดับ4นะฮะอันดับ4คือ27ล้านหรือแปลงเป็นเงินไทยก็คือ906ล้านบาทคุณฟังอันดับ3นะฮะ29ล้านครับแปลงเป็นเงินไทย973ล้านบาทครับรองแชมป์นะฮะ33ล้านบาทครับแปลงเป็นเงินไทย 1,107 ล้านบาทครับและแชมป์โลกครับ50ล้านดอลลาร์นะฮะแปลงเงินไทยคือ1,678ล้านบาทคุณฟังเท่าๆกับราคาอะไรนะราคาของการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดบอลโลกทีเดียวนะครับนะฮะอันนี้คือเงินรางวัลที่แชมป์หรือว่ารองแชมป์หรืออันดับ3 4จะได้รับนะฮะรวมถึง8ทีมสุดท้าย16ทีมสุดท้าย32ทีมสุดท้ายและเพียงแค่เข้าร่วมคุณก็ได้ไปเลย352ล้านบาทนะฮะก็เอามาแบ่งกันแบ่งกันนี่อาจจะเป็นดิจิทัลจริงๆนักบอลอาจจะได้ไม่หมดนะฮะเขาจะเข้าฟุตบอลเนาะฟุตบอลสมาคมเอาเข้าประเทศต่างๆนานามากมายนะครับอันนี้คือตัวเลขนะที่ได้มีการนำเสนอออกมานะฮะก็48ทีมที่ส่งไปคุณได้ทันทีเลยแค่48ทีมก็ได้รับทันทีเลยนะฮะ1,352ล้านบาทคุณฟังปัดโทษนะฮะหนึ่งในหลายๆล้านคนที่ได้ต้องมีโชคมากๆนะดีเจนะฮะหมายถึงว่าคนส่งบริษัทใช่ไหมฮะนะครับนะว่ากันไปนะฮะแล้วคุณฟังละฮะเชียร์ทีมไหน2ทีมนะครับเชียร์ทีมไหนอย่าลืมเข้าไปกดโหวตกันนะครับที่ใน YouTube ไปใครฟังทางแอปพลิเคชันนะฮะเข้าไปกดโหวตนิดนึงนะฮะอาร์เจนตินากับสเปนใช่มั้ยฮะขึ้นมั้ยฮะขึ้นเนาะขึ้นโบนนะของดีเจไม่ขึ้นไหวพี่เลิฟสงสัยต้องอัปเดตแอปใหม่นะไม่ขึ้นนะมาฟังเพลงต่อดีกว่าน้องของน้องบอกว่าเชียร์กระทิงดุค่ะเอ๊ะอันนี้เวอร์ชันไหนเนี่ยรักนะคะนะฮะ

ันล้านเลยฟีฟ่ากำไรเยอะจะตายใครจะส่งนักร้องคนนี้ส่งมาได้นะครับส่งมาเลยพี่เอ็มอันวาสีมาแล้วจ้าเดี๋ยวต้องมีพี่เอ็มดีเจอ่านข้อความก่อนเมื่อกี้พอดีพี่เสกร่อนเขาฝากถามพี่เอ็มอรัญญวาสีเมื่อกี้พี่เอ็มไปเข้าห้องพระเพิ่งกลับมาใช่ไหมฮะพี่เอ็มถามว่าไงนะเมื่อกี้พี่ก็ถามว่าไงนะลืมไปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะขอย้อนไปฟังแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ถามเกี่ยวกับร้านเหล้าหรือสักอย่างเนี้ยในความหมายในพุทธศาสนาเดี๋ยวจะขอไปย้อนดูแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้พี่เอ็มเข้าไปห้องพระเพิ่งกลับมาไปธุระเพิ่งกลับมานะฮะอัปเปิดใหม่รักนักฆะนะฮะของพี่บีสุกริตนั่นเองครับ

0: รักนะคะ
1: นี่เลยนะฮะสำหรับเพลงนี้ครับที่ขอไว้ด้วยชื่อเพลงว่ารักนะคะรักนะคะคนดีของฉันนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังได้ไว้กันในคืนนี้นะฮะอ๋อดีเจวินดูแลมาร์คคุ้งว่าทำไมของ YouTube ดีเจวินมันมีคืนเพราะดีเจวินเป็นเจ้าของช่องไงฮะเจ้าของช่องมันจะไม่ให้โหวตนะฮะแต่วันนี้เอา e-account นึงเข้ามากดมันได้นะฮะนะฮะอย่าลืมเข้าไปกดกันนะฮะอาร์เจนตินาหรือสเปนดีเชียร์ทีมไหนกันนะครับนะฮะพี่เอ็มอันวาสีเมื่อกี้พอดีพี่เสกร่อนเขาโทรศัพท์มาหน้าไมค์นะฮะเขาฝากถามพี่เอ็มว่าลองฟังย้อนหลังนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอฟังเดี๋ยวเปิดให้ดูไฟท่อนหนึ่งพอดีเขาถามเรื่องราวเหล่านี้ครับเดี๋ยวนะมีสายครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีขอรับพี่วินพี่เอ็มอรัญญวาสีอยู่ใช่ไหมขอรับ
1: อยู่สิขอรับ
3: จะถามพี่เอ็มอรัญญวาสี
1: ว
3: ่
1: า
3: การเลี้ยงที่ชอบสัมมาอาชีพชอบอ่ะ
1: การเลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชีพชอบอะไรนะรอบ
3: เลี้ยงชีพชอบกับการเลี้ยงชีพชอบกับสัมมาอาชีพชอบเนี้ยอาชีพชอบอันอยู่ในมรรคมีองค์8เป็นทางสายกลางนะขอรับ
1: ครับมรรคมีองค์8ทางสายกลาง
3: ขายเหล้าเบียร์บุหรี่สิ่งมึนเมาเนี่ยผิดใช่ไหมครับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์เอาไปฆ่าคนอื่นน่ะผิดไหมขอรับแล้วก็ถ้าผมเข้าใจนะ
1: ค
3: ือการขายเหล้าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่ะผิดตรงนี้แล้วก็การขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไปสังหารคนอื่นก็ผิดขายยาพิษก็ผิด
1: ครับ
3: แล้วก็เป็นสถานที่เอาโคจรได้ตรงนั้นที่ถ้ามีพวกนี้อยู่อ่ะก็อย่างโรงเบียร์เงี้ยผมก็บอกว่าเอ๊ะคุยกับเพื่อนนะถ้ารัฐบาลจะเยียวยา
1: ก็ต้องเยียวยาได้ละครับในตัวเลขเท่ากันแล้วคำถามของพิเศษก็คือเลี้ยงชีพชอบกับสัมมาอาชีพชอบเนี่ยอะไรนะเมื่อกี้มักอะไรเมื่อกี้ที่ถามมาคือที่คืออะไรยังไงแบบไหนยกตัวอย่างมีคำถามให้พี่เอ็มรันวาสีคอยตอบตลอดเวลานะฮะดีฮะถามมาจะได้ช่วยตอบพี่เอ็มรันวาสีได้ยินแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้เพิ่งกลับมาไม่ได้ฟังตอนที่เมื่อกี้นะฮะนะพี่โอนะเอาละครับมาเดี๋ยวให้พี่เอ็มอนันตศรีก็ไปคิดคำตอบกันแล้วกันนะฮะแล้วมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้มาต่อกันดีกว่านาฬิกาทรายแค่รักเธอที่ฝากไว้นะครับรวมถึงการพนันบอลต่างๆด้วยนะนะตามความเชื่อนี่คือพูดตามหลักการพระพุทธศาสนาโดยตรงนะไม่เอาตามธรรมหลักความเป็นจริงนะถ้าหลักความเป็นจริงก็จะบอกว่าร้านเหล้าโรงเบียร์ต่างๆนะมันก็เป็นสถานที่ประกอบการถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้มองตามหลักของเขาเรียกว่าเป็นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะแต่ถ้าเรามองพุทธศาสนาคือผิดเต็มๆนะอะไรที่เป็นอบายมุขที่อโคจรที่วัวไม่ผ่านที่อโคจรนี่นะฮะแต่ถ้ามองตามคนทั่วไปชาวบ้านว่ามันเป็นอาชีพเขาจะขายเหล้าเขาจะขายปืนแล้วแต่เขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าตามหลักการคือมันผิดนะฮะเลี้ยงชีพชอบ

ซึ่งเลยเพลงนี้สรุปแล้วในวีซิงเข้าหรือยังตอนเนี้ยเพลงนี้ฮะโบกี้ไลออนนะครับนาฬิกาสายนะขอมาก็เปิดให้นะครับอุ้ยพี่ส่งอันนี้พี่ส่งนี้มาน่ากินมากเลยอ่ะผัดผักกาดดองนะฮะใส่ไข่ใส่วุ้นเส้นอุ้ยน่าทานมากมากเลยนะไม่ได้ทานมากเลยพี่นานมากเลยพี่นะฮะแล้วก็ S99 วางตึมเดียวนะฮะพี่สดว่าดีเจวินครับดีเจทานครับทานผัดผักกาดดองในสถานที่อโคจรครับนะฮะตาต้าส่งภาพมาว่ะอยู่ที่สถานที่อโคจรอยู่ร้านเหล้าส่งภาพมาให้ดูนะฮะนี่นะส่งบรรยากาศมานะฮะนี่นี่อยู่สถานที่อโคจรนะฮะสถานที่อโคจรสถานที่วัวไม่ผ่านนะต้านะต้านี่ก็เป็นสายชิลนะฮะนะครับเดี๋ยวพี่เอ็มกับอนุวัตรศรีกำลังส่งข้อมูลมาอยู่นะพี่เสกนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับเนาะนานาติดตังนะเมื่อกี้มีคุณฟังขอเพลงร็อกมาใช่ไหมเดี๋ยวร็อกแป๊บนึงนะครับมีขอเพลงสากลมาด้วยบรูโนมาร์สนะฮะแล้วก็เพลงใสๆมีสลิฟฟูลมาด้วยอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับนะเพลงเพราะมากปอนบอกเอาไว้นะครับมาถึงเพลงนี้ดีกว่าสีอยากฟังเพลงแค่ได้รักเธอใช่ไหมเมื่อกี้ทักทายมาจากไลน์นะครับเนาะพี่สดว่าดีเจครับไม่ใช่สถานที่อโคจรนะครับดีเจเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเฉยๆใช่ไหมขวดเหล้าวางเต็มทีเดียวนะขวดเหล้าขวดโซดานะครับสถานที่ที่บ้านนะฮะที่โคจรได้นะฮะ

ปิดเพลงกันไปคุยกันไปสบายๆในค่ำคืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวมีเพลงอะไรบ้างใช่ไหมฮะเดี๋ยวตั้งส่งสารกันหน่อยของมาริวันเจมินายนะฮะ Google Gemini ช่วยพาฉันผ่านเวลาของวสันต์17ครับมีอะไรนะเมื่อกี้ที่ขอไว้ระยะห่างใช่ไหมครับหมายความว่ายังไงของมีนด้วยนะครับ Bruno Mars นะครับเมื่อกี้ขอไว้แล้ว1เพลงแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ที่ฝากไว้จาก S จากข้อความไซรีโมจิขอมา2เพลงนะฮะแล้วก็มีเพลงของเต้นะฮะเต้ไซรีขอเพลงบ้าบองสีฟูอีก1เพลงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้อะไรกันอย่าเพิ่งหลับกันนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันเลยนะฮะเมื่อกี้มีคุณฟังถามมาจากข้อความว่าดีเจวินครับฝากถามคำถามอะไรเอ่ยหน่อยวันนี้ตอนกลางวันดีเจวินเล่นทายปริศนาอะไรเอ่ยหลายข้อความพี่แมนก็เลยฝากถามว่าดีเจครับถ้าวัวกำลังกินหญ้าอยู่นะฮะแล้ววัวเนี่ยหันหน้าเมื่อกี้เห็นพูดถึงวัวอโคจรใช่ไหมถ้าวัวกินหญ้าอยู่แล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับหางของมันจะชี้ไปทางทิศไหนครับดีเจมาคุงครับถ้าวัวกินหญ้าถ้าวัวกินหญ้าอยู่แล้วหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับหางของมันจะชี้ไปทางไหนครับดีเจช่วยตอบหน่อยสิฮะคำถามอะไรเอ่ยล่ะฮะพี่แมนก็สรรหานะสรรหาจริงๆนะฮะมาริวันเจมินายครับนี่คือส่งสารกันหน่อยนะฮะมาริวันเจมินายนะครับนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทั้งใจเลยฮะชายกามชายกามเชียร์ทีมไหนชายกามบุรีรัมย์เหรอฮะเดี๋ยวส่งไปอยู่กับอนุทินนะฮะเดี๋ยวส่งไปอยู่กับภูมิใจไทยนะฮะอาเชียร์ทีมไหนกดโหวตกันได้นะครับกดโหวตกันได้นะฮะซอกราวสวัสดีน้ำเดือดอุดมด้วยไม่ต้องขอเพลงยาน้ำนะคิวเพลงเต็มแล้วนะครับมาสะดึกเดียวยาน้ำ

เพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าสงสารกันหน่อยได้ไหมนะครับฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับเอามีหนึ่งเพลงเมื่อกี้สายจากคนไกลอ้อมไพรัตน์ด้วยเนาะเด็กดำนะครับแชทเงียบจังพบไบโพล่าไม่มาไงเด็กดำคนฟังในแอปอยู่เยอะอยู่นะฮะเยอะแน่นๆเลยสวัสดีเย็นน้ำเย็นน้ำเพลงไม่ต้องขอเย็นน้ำเลยเวลาเย็นน้ำตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วนะครับเต้วันรายงานตัวครับยังอยู่ไม่เงียบหายใช่ไหมไซรีโมซิเต้เดี๋ยวขอเพลงชายสักสองเพลงเนาะเดี๋ยวเชนจะขอเล่นเพลงสากลและเพลงมันสักสองสามเพลงนะครับวันนี้มีนักร้องไหมฮะฝนเหนือนะครับช่วยพาฉันผ่านเวลานะฮะช่วงนี้เลยที่ฝากไว้

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าช่วยพาฉันผ่านเวลาครับเพลงนี้เป็นแอลสไตล์อินดี้เย็นๆล่องลอยนะส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะครับอย่าเพิ่งหลับกันนะจะเงียบจะพากันหลับกันนะฮะตอนนี้ค้างเพลงเดี๋ยวอ่านให้ฟังว่ามีเพลงอะไรกันบ้างที่เดี๋ยวจะเป็นตั้งเอาไว้นะครับเดี๋ยวมีของมาร์กเนาะมาร์กขอระยะห่างมาหนึ่งเพลงเนาะอ้อภัยรัตน์นะครับสายจากคนไกลเป็นเพลงแนวสไตล์ใต้ๆหน่อยนะในหลังจบ2เพลงนี้แล้วดิจุนจะเปิดเพลงสากลให้ฟังนะครับสากลให้ฟัง2เพลงนะมี Bruno Mars นะครับ Risk It All นะครับ Bruno Mars นะครับแล้วก็มีเพลงญี่ปุ่น1เพลงนะครับมัสซูรินะครับมัสซูรินะฮะเป็นเพลงญี่ปุ่นนะเพลงแบบสไตล์แบบชิคๆนะเบาๆชิวๆนะเพลงภาษาญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีบ้าบอซิลิฟูด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพูดถึงซิลิฟูด้วยวันนี้มีเรื่องอัปเดตหรือยังเกี่ยวกับตาโตซิลิฟูบางโตวันก่อนมีข่าวดราม่าเรื่องบางโตไปใช่ไหมครับเกี่ยวกับกรณีของการไม่จ่ายเงินให้กับพนักงานนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเขากู้เงินมาแล้วคือก็มีคนไปขุดโพสต์เก่าของบางโตมันบอกว่าเป็นอิสลามเนี่ยไม่สามารถจะกู้เงินได้นะรู้ไหมคุณกู้เงินคือผิดเลยโดยเฉพาะการกู้เงินแล้วมีดอกเบี้ยนะฮะคือทุกสิ่งที่ตาโตมันพูดมาเนี่ยคือแบบทำหมดเลยตอนนี้ธุรกิจไปไม่รอดวันนี้พี่โอ้ก็ขับรถไปในห้างไหนไม่ก็เดอะมอลล์ไม่ใช่สิห้างโตต้าสักที่หนึ่งนะครับในกรุงเทพนะฮะโซนสักที่หนึ่งเมื่อกี้ลืมไปแล้วบอกว่าดีเจครับร้านเนื้อแท้ปิดกิจการแล้วครับมีหลายที่ที่อยู่ในห้างเซ็นทรัลนะครับห้างเซ็นทรัลต่างๆซึ่งค่าเช่าแพงมากค่าเช่าเดือนละเป็นล้านนะฮะหลายแสนเป็นล้านรวมลงค่าทุกอย่างนะฮะก็คงจะหมุนเงินกันไม่ทันนะฮะบางโตก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนกับประมาณว่ารายได้มันลดลงมหาศาลเลยนะฮะคนไม่เข้าร้านกันประกอบกับยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสาขาซึ่งเยอะมากทั่วประเทศไทยทั่วกรุงเทพเลยนะหลายสาขาทางภาคใต้ด้วยหมุนเงินไม่ทันครับก็เลยตัดสินใจขายหุ้นแล้วก็เอาเงินมาจ่ายพนักงานเงินเดือนกับพนักงานก่อนและหลังจากนั้นก็ติดลบมาตลอดเลยส่วนทางค้างจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานนะฮะ500กว่าคนคุณฟังมันมีกี่สาขาคิดดูสิร้านเนื้อแท้นะฮะสุดท้ายก็ต้องออกมายอมรับว่าต้องลงทุนแหกหน้านะไปกู้เงินธนาคารอิสลามนะครับเพื่อที่จะเอามาจ่ายเงินเดือนพนักงานตอนนี้จ่ายแล้วนะฮะต่อไปก็เอาเงินกู้เนี้ยมาบริหารร้านเนื้อแท้ที่มีอยู่นะฮะนะครับร้านเนื้อแท้ที่มีอยู่นะฮะบางโตตอนนั้นถ้าเขายังคงร้องเพลงอยู่เนาะมาคุงเนาะถ้ายังคงร้องเพลงอยู่นะฮะยังคงไม่สุดโต่งเขาออกจากซิลิฟูไปก็ว่าทะเลาะกันทะเลาะกันกับในวงนะฮะคือเขาสุดโต่งเกินไปนะฮะก็เรื่องเล่าเรื่องเบียร์นี่แหละนะฮะก็คือเหมือนกับเป็นศาสนาอิสลามที่สุดโต่งเกินไปฮะนะฮะอิสลามพระอัลเลาะห์นะครับไม่ให้ไปร้องเพลงในร้านเหล้าเป็นที่อโคจรอะไรอย่างนะฮะคือมุมมองมันลบเกินไปนะครับเพราะว่าร้านเหล้าร้านอาหารต่างๆเนี่ยมันคือสิ่งหลักที่ค่ายเพลงเนี่ยเขาจะต้องเอาไปลงไงฮะเข้าใจไหมฮะเหมือนกับมีอย่างเงี้ยเขามีนักร้องวันนี้วงซิตี้โฟร์วันนี้สแลมวันนี้วงค็อกเทลจะไปเล่นที่นี่เขาก็จะมีตารางคิวมาให้เลยเขาจะรับงานมาให้แต่เหมือนกับไปต่อต้านเขาสุดท้ายมีปัญหากันภายในก็เลยต้องออกนะฮะจากนั้นซิตี้โฟร์ก็เลยโค้งคว้างเลยนะไม่สามารถที่จะไปนะต่อได้เลยเพราะว่าต้องร้องนำออกเลยฮะก็พยายามจะเอาพี่ริมมาร้องแทนมาเป็นวงแฮงแมนนะฮะแต่ก็ไม่ปังไม่ดังนะฮะสุดท้ายสุดแล้วก็คือวงก็เลยแบบสเปะสปาจนถึงปัจจุบันนี้นะไม่ได้ไปต่อนะฮะเพราะว่าด้วยความสุดโต่งของเขาเองนะฮะแล้วก็ไปเปิดร้านเนื้อตอนแรกก็ปังแหละนะฮะโด่งดังเลยฮะใช้โซเชียลในการที่จะแชร์ประชาสัมพันธ์แต่ไปมาบริหารผิดพลาดนะบริหารผิดพลาดนะสุดท้ายก็ติดลบมหาศาลขาดทุนย่อยยับนะฮะตอนนี้ก็ต้องมาแก้ปัญหาตัวเองแล้วนะฮะที่ทำเอาไว้ถ้าวันนั้นนะฮะไม่สุดโต่งร้องเพลงไปด้วยทำร้านไปด้วยก็จะมีเงินมาจุนเจือเนาะดูอย่างพี่เมธีลาบานูนี่เจ๊เคยเล่าไปเนาะพี่เมธีก็เป็นอิสลามนะฮะเมธีลาบานูทั้ง3คนเลยอิสลามทั้งนั้นเลยนะฮะเขาไปได้หมดเขาวัดก็ได้กินหมูก็ได้นะเขาไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องอยู่กับโลกปัจจุบันอย่าไปยึดติดกับอะไรที่มันเกินไปนะถ้าเรายึดติดหรือว่าเราอะไรกับศาสนาไม่ว่าจะเป็นทุกศาสนานะจะเป็นอิสลามเป็นพุทธก็ตามแต่ถ้าเราเคร่งเงินไปก็ฟังฮะมันจะขาดเราต้องอยู่บนทางสายกลางบนความเหมาะสมนะฮะเหมือนกรณีร้านเหล้าก็เหมือนกันรับบอกโอเคเป็นสถานที่ทำงานนะก็คือจบนะฮะนี่ครับมองให้เป็นปัจจุบันนะแล้วทุกอย่างมันจะลื่นไหลไปเองเนาะนะฮะพี่อรันวาสีส่งข่าวส่งเรื่องราวมาแล้วเนี่ยฮะสวัสดีโดเรมอนบีบีด้วยกันนะทักทายยามค่ำคืนนะฮะบีบีคงใส่กินเหล้าอยู่แน่นะฮะพี่อรันวาสีบอกว่าดีใจครับงั้นฝากเลยกันวันนี้ตามข้อมูลหรือว่าคำถามที่พี่เสกร่อนนั้นถามมาเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามาอ่านเลยแล้วกันดิจิอ่านตามที่พี่เอ็มเขาส่งมานะพี่เสกร่อนตั้งใจฟังนะครับนะฮะ
สัมมาอาชีโวสัมมาอาชีพสัมมาอาชีโวนะฮะคือเลี้ยงชีพชอบนะครับประกอบอาชีพสุจริตครับไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นดำรงอยู่ในศีลธรรมนะครับคือไม่ผิดศีลนั่นเองการขายเหล้าเบียร์ยาเสพติดหรือว่าของมึนเมาทุกประเภทถือว่าผิดศีลธรรมนะตามหลักศาสนาพุทธนะฮะเป็นมิจฉาอาชีโวครับเพราะว่ามิจฉาอาชีโวคือการดำรงชีพเลี้ยงในทางที่ผิดนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีอยู่5ข้อนะฮะที่ไม่ถือว่าเป็นสัมมาอาชีโวไม่ถือว่านะฮะ5ข้อนะฮะที่พระพุทธเจ้าอ๋อหมายถึงว่า5ข้อนี้ที่พระพุทธเจ้าห้ามไว้นะครับเนาะที่เป็นนะฮะ1นะฮะค้าอาวุธครับภาษาบาลีนะฮะกสัทธวนิชชานะกสัทธวนิชชาการค้าอาวุธนะครับ2การค้ามนุษย์นะฮะค้ามนุษย์นะนะครับสัตวนิชชานะค้าอาวุธนะฮะแล้วก็ค้าสัตว์เพื่อ นำไปฆ่าครับมังสวนิชานะครับการค้าขายน้ำเมาสารเสพติดต่างๆนะครับเขาเรียกว่ามัชชะวนิชชาวัชชะวนิชชานะครับแล้วก็การยาการค้ายาพิษนะฮะคือวนิชชาโดยตรงเลยนี่ครับอันนี้ตามคำหลักคำสอนนะโอเคสาธุนะครับก็เป็นหลักคำสอนนะครับเนาะก็จริงๆนะพี่เสกเนี่ยเขาก็เป็นคนขายน้ำเมานะพี่เสกล่อนนี่เขาขายน้ำเมานะเขาเปิดร้านขายเหล้านะแต่ว่าเขาก็เป็นลักษณะพูดเขาเข้าใจว่ามันคืออาชีพนะฮะก็พี่เสกก็ไม่ได้เห็นด้วยกับในส่วนการที่รัฐบาลจะเอางบประมาณเนี่ยไปอะไรดีไปจุนเจือผู้เสียชีวิตแต่ว่าถ้าจะจุนเจือผู้เสียชีวิตได้นะฮะก็คือจะต้องมีการตั้งงบกลางไว้เลยและตั้งให้เป็นมาตรฐานไว้เลยอันนี้ตามความคิดพี่เสกนะก็คือตั้งงบกลางไว้เลยนะถ้าว่ามีรอบหน้ามีซันติก้าผับใช่ไหมต้องย้อนเยียวยากลับไปในยุคนั้นด้วยรับผับอะไรนะที่มอลเทนบีไหมฮะที่ทางภาคตะวันออกด้วยก็ต้องย้อนกลับไปเยียวยาเขาด้วยจะต้องใช้เกณฑ์เดียวกันหรือว่าตึกถล่มหรือว่าจะเป็นแผ่นดินไหวก็ตั้งเกณฑ์เยียวยามาเลยไม่ใช่ว่าจะเลือกเยียวยาเฉพาะบางกลุ่มบางจุดอันนี้คือตามความคิดของพิเศษนะก็นานาจิตตังแล้วกันเนาะความคิดหลากหลายนะครับเนาะเนี่ยหลากหลายนะฮะเอาละว่ากันไปนะฮะอาสาธุนะครับพี่เอ็มอรัญญวาสีนะครับนะครับค้าอาวุธค้ามนุษย์นะครับค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่าค้าน้ำเมาสารเสพติดนะแล้วก็ยาพิษครับนะยาพิษบอดี้สแลมนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าเราก็จะมีสาระแทรกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบ้างนะครับเนาะลาบานุนก็อิสลามไหมครับทำไมยังร้องเพลงได้ก็ถึงได้บอกว่าเขาไม่สุดโต่งไงฮะเขาไม่ตึงกันไปมาคุงไง

เพลงพร้อมนะครับจากแบงค์เจนมานะด้วยนะครับนะฮะพี่สนแซวว่าดีเจครับที่อโคจรเหรอฮะนะครับพี่เสกขายพี่สนดื่มพี่สนดื่มนะครับน้องของร่อนเชียครับครบเลยนะฮะอบายมุขทั้ง3นะฮะอบายมุขอบายภูมินะฮะครบเลยทีเดียวนะฮะอ่ะพี่สนว่าดีเจครับลืมบอกกับแกล้มวันนี้ครับวันนี้มีแกงอ่อมเครื่องในหมูด้วยว้าวนะฮะพี่สนนี่ยิ่งดึกยิ่งกินตลอดพรุ่งนี้พี่สนไม่ทำงานใช่ไหมอยู่ดึกได้นะไม่ทำงานนะฮะตอนนี้โปเต้อยู่ที่ร้านคุณตันนะฮะโอ้แวะกินข้าวเหรอโปเต้โปเต้ว่าตอนนี้ถึงปลายทางเลยนะกำลังแวะร้านคุณตันไม่ใช่ของคุณตันอิชิตันนะฮะใช่อิชิตันไหมร้านคุณตันว่ะร้านคุณตันอยู่จังหวัดไหนโปเต้ส่งบรรยากาศมาแวะกินข้าวก่อนเที่ยงคืนรถจอดแล้วนะครับจะกินอะไรนะโปเต้นะร้านคุณตันนะครับร้านอาหารคุณตันนะครับอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับที่จอดรถกว้างห้องน้ำสะอาดพนักงานพูดถือพูดจาดีอาหารใช้ได้นะฮะนี่เขารีวิวนะเขารีวิวที่อำเภอทับสแกประจวบคีรีขันธ์นะครับแวะนะคุณตันคาเฟ่แวะในส่วนของกับข้าวคืนนี้นะครับเนาะปกติแล้วรถทัวร์ต่างๆเวลาเขาเดินทางไกลกลางคืนเนาะเขาจะมีการจอดเป็นช่วงๆเนาะนะฮะสายเหนือสายใต้อะไรกันนะฮะนะครับเนาะแวะกินข้าวสั่งไรโปเต้ฮะถ่ายรูปส่งดูหน่อยแล้วสั่งไปกินครับโปเต้มีเพลงฝรั่งให้ฟัง2เพลงได้ไหมเอ่ยให้ฟังเพลงของบรูโนมาร์ส1เพลงแล้วก็เพลงญี่ปุ่น1เพลงครับแล้วก็จะมีบ้าบอสิริฟูมีหมายความว่าไงด้วยเอาเดี๋ยวขออันนี้ก่อนขอสายจากคนไกลก่อนเพลงใต้1เพลงมาเพลงใต้ก่อนนะกินข้าวเลยดีเอาแกงจากดีเจมั้ยแกงผักละหรือแกงผักปังฮะหยุดเสาร์ที่ตามราชการครับดีเจพี่เสกบอกพี่สนบอกเอาไว้นะฮะก็หลับดึกได้พี่ฮะชื่อเพลงว่าสายจากคนไกลครับอ้อไพรัตนะฮะเพลงใต้1เพลงนะครับ

ายจากคนไกลนะครับขอมากับเพื่อนได้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะมีเสียงคลุยด้วยมีเสียงคลุยด้วยนะครับสายจากคนไกลวันนี้โปเต้กินโจ๊กหมูนะฮะโอ้โหน่ากินจังเลยโปเต้นะฮะกินโจ๊กหมูนะฮะยิ้มแล้วโปเต้ฮะกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอ้วกนะฮะคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าในเวลาดิจิทัลเดินทางไปไหนไกลๆนะพี่เลิฟคุณผู้ฟังยืนเป็นคนที่ไม่กินอะไรเลยนะแทบไม่กินเลยนะเรื่องจริงแทบไม่กินอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ากลัวจะอ้วกระหว่างเดินทางหรือกลัวปวดท้องระหว่างเดินทางอันนี้เรื่องจริงนะฮะเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่กินเลยเคยเดินทางนะโปเต้จากเชียงใหม่ไปกรุงเทพนะฮะกินขนมเขาแวะกินข้าวเต็มไม่กินครับกินขนม 2-3 ทีขนมปังให้มันมีอะไรในท้องเฉยๆแล้วค่อยไปจัดเต็มเอาที่ถึงจุดหมายปลายทางเอานะฮะขากลับก็เหมือนกันนะฮะขาไปขากลับจะไม่ยอมกินอะไรเยอะเพราะว่ากลัวนะครับนะส่วนถ้าอยู่ที่สถานที่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่เนาะแล้วแต่อีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังทักทายกันได้กันละกันนะฮะบอกกินปวดหัวอ้าวทักทายออยนี่ออยใช่ไหมออยลี่นะฮะบอกปวดหัวนะครับปวดหัวเรื่องแฟนละสิสงสัยนะฮะเมื่อกี้เห็นขอเพลงมาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นภาพจกหมูโปเต้ก่อนจกหมูโปเต้อยู่ไหนนะฮะส่งภาพมาในแชทนะฮะครับคืนนี้มีอะไรทานบ้างไหมครับไหนใครกินข้าวอยู่บ้างมีไหมเอ่ยดึกๆแบบนี้นะฮะนี่จกหมูโปเต้นะฮะซูมก่อนก็ซูมก่อนเนี่ยนี่จกหมูนะโอ้นี่นะฮะน่ากินจังเลยโปเต้นะฮะชามมันเริ่มเทิมทีเดียวนะฮะใครกินอะไรอยู่ทักทายมาได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังนะฮะออยว่าปวดหัวกับแฟนคนปัจจุบันคาดีเจขานะฮะงั้นขอเพลงสากลสองเพลงให้ออยปวดหัวหนักกว่าเดิมนะมีเพลงของบรูโนมาร์สครับนะฮะหนึ่งเพลงครับ Risk It All นะครับบรูโนมาร์สนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีของญี่ปุ่นหนึ่งเพลงมัสซูรินะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะขอเพลงสากลสองเพลงมาเปลี่ยนลมเพลงสักหน่อยกันแล้วกันนะฮะส่วนวันนี้เจ๊ครับนี่ส่งแกงอ่อมมาให้หนึ่งจานแกงอ่อมก็อร่อยมากเลยเครื่องในหมู

risk it all for you นะครับบรูโนมาร์สนะครับนะเช็คแปลให้ดีเจฟังหน่อยสิครับโปเต้เพลงนี้หมอจะไปทำเป็นเพลงหมอลำนะคิดดูเนาะมาดูความหมายหน่อยไหมเพลงฝรั่งฟังเรื่องต้องมาดูความหมายหน่อยเอาไปดูความหมายที่เขาลงเอาไว้ดีกว่านะฮะเพลงนี้ที่จะดูในข้อมูลเขาบอกว่าเป็นเพลงเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคนมีแฟนออยลี่จะตัดอยู่ในคนมีแฟนหรือเปล่าแต่ในเนื้อหาเขาพูดถึงเหมือนกับประมาณว่าเธออยากได้ดวงดาวฉันจะหามาให้เธอนะประมาณนี้ฟีลประมาณแบบว่าเธออยากได้อะไรฉันจะสรรหามาให้คุณนะเนี่ยไอ้ท่อนแรกที่เขาร้องไว้เนี่ยนะฮะเนี่ย for just to changeFor just to change to win your heart นะครับแค่ได้มีโอกาสเพียงเล็กน้อยสักครั้งเพื่อชนะใจคุณนะต่อให้คุณแบบมีมาตรฐานความรักสูงส่งแค่ไหนเหมือนดวงดาวเนี่ยฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอเลยถ้าคุณบอกว่าอยากคุณอยากได้ดวงจันทร์นะฮะ Say you want to say you want เนี่ย Say you want the moon Watch me learn to fly And no mountain you cloudอยู่ครับ point two นะฮะเขาไม่มีอุปสรรคใดนะครับที่จะทำให้ฉันแบบท้อถอยประมาณนี้ฉันจะนำพาอะไรวันนี้มาให้เธออย่างนี้นะ อาจจะดูบ้าบอนะแต่มันมีความจริงใจนะรู้ไหม เพื่อจะได้อยู่เคียงข้างคุณและจับมือคุณนะฮะ to hold your hand and call your mind นะครับจะพร้อมทำทุกอย่างโดยไม่ลังเลฉันจะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อแลกกับความรักของคุณนะฮะThere's nothing to want to do I don't risk it all for you จะยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อแลกความรักกับคุณนั่นเองนะครับเนาะฉันจะยอมฝ่าด่านตำรวจเพื่อไปซื้อเหล้าให้คุณนี่นะฮะ ฉันจะยอมฝ่าด่านหมอลำนะครับเพื่อไปขอเพลงหมอลำบนเวทีนะใช่ไหมต้องถามนี่ออยลี่เนี่ยนะฮะดวงดาวหายากดึงดาวง่ายกว่านะดึงดาวต้องดมกาวครับ มาจากเพลงฝรั่งเราไปที่เพลงญี่ปุ่นดีกว่าให้ปวดหัวกับเดิมดีกว่านะฮะนี่มาอีกหนึ่งเพลงครับมัซซูริครับเพลงนี้เพลงญี่ปุ่นนะฮะที่ฝากไว้เมื่อกี้จากข้อความเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ไปฝรั่งตอนนี้วนกลับมาที่ญี่ปุ่นกันต่อนะฮะ yeah. พิเศษวันนี้ใช่ครับกินขนมจีนกันครับดีเจโอ้โหขนมจีนขนมจีนน้ำแกงอ่อมน่าทานมากเลยพี่ว้าวว้าวนี่โปเต้ส่งบรรยากาศที่ร้านครัวคุณตันนะฮะมาให้ดูก็ยังมีเขาเรียกว่าประชาชนเนาะมีผู้คนเดินทางมาซื้อกับคงกับข้าวซื้อของฝากกันนะฮะในยามค่ำคืนมากมายทีเดียวนะยังมีลูกค้าอยู่เปิดไฟสว่างจ้าทีเดียวเป็นเขาเรียกว่าศูนย์รวมของฝากเนาะมีโซนอาหารด้วยที่ลูกค้ากำลังนั่งทานกันเต็มร้านทีเดียวนะฮะกินข้าวด้วยฟังเพลงด้วยโปเต้

เอาละครับนะฮะขอไว้นะฮะสำหรับเพลงนี้มัสริมัสรินะครับนะนี่ลงมาทักกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะไหนเสื้อขาวไหนมีหลายคนเสื้อขาวนะเนี่ยอันนี้อะไรอะโปเต้ขนมปังเหรอฮะเค้กเหรอไม่ใช่โมจิแม่กุหลาบนะโมจิแม่กุหลาบอยู่ที่นครสวรรค์นะฮะคนละที่กันนะฮะนี่โปเต้ส่งภาพบรรยากาศไปดูนะที่ตลาดนะพี่ตรงนั้นนะคนเยอะเลยนะโปเต้ซื้อมาฝากสักกล่องสิเนี่ยขนมเนี่ยเค้กนะเค้กนะฮะบ้าบอครับคุณผู้ฟังนี่คือซิลิฟู

โอ้โหนะครับร็อกมากเลยครับดีเจอะไรจะล็อกขนาดนี้นะฮะร็อกจริงๆนะฮะเคลียร์เพลงกันดีกว่าเดี๋ยวจะหมดแล้วเดี๋ยวให้ฟังนักร้องกันสัก 2-3 เพลงดีกว่าโปเต้กำลังขึ้นรถแล้วใช่ไหมพี่สนว่าดีเจครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปเก็บลำไยนะพรุ่งนี้จะไปเก็บลำไยนะฮะมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮะจะไปไซลำไยนะฮะลำไยปุ๊กหลวงนะฮะนึกถึงสวนลำไยไปกาดสวนลำไยเหมือนกันเนาะเมื่อก่อนสวนลำไยทางภาคเหนือนี่เยอะมากคุณผู้ฟังแถวอุบลเนี่ยไม่ใช่สวนลำไยนะอุบลนี่มีสวนยางด้วยนะสวนยางพารานะฮะทางเหนือเมื่อก่อนเขาปลูกลำไยกันเยอะมากปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่กลับ

0: ที
1: นี่คือเพลงหมายความว่ายังไงครับกันจากมีนที่มาร์คคงฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะฮะตะกี้ออยขอมาถึงเพลงใช่ไหมระหว่างเราคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยฮะสดออยลี่ออยชอบลำไยอะไรทำไยกระโปงเหรอฮะลำไยกระโปงมีด้วยเหรอนะฮะภาพบนหน้าจอตอนนี้อันนี้ภาพของพี่สนนะฮะเป็นลำไยนะฮะเมื่อก่อนนะออยจะบอกว่าเชียงใหม่ลำพูนโอ้โหเป็นเมืองลำไยเลยคำขวัญลำพูนคืออะไรนะพี่สนลำไยดีกระเทียมดังใช่ไหมจะลืมไปแล้วเดี๋ยวขอดูคำขวัญลำพูนแป๊บนึงนะฮะลำพูนนี่เป็นเมืองลำไยเลยนะจะบอกให้ฟังนะลำไยก็เลยโดนมะม่วงเคว้งที่ลำพูนนะคำขวัญลำพูนเดี๋ยวก่อนนะจะลืมนะนี่พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริภูนชัยนะฮะนี่คือคำขวัญลำพูนลำไยถือว่าเป็นผลไม้ดังผลไม้ที่เป็นเขาเรียกไงผลไม้ถิ่นนะฮะของจังหวัดลำพูนเชียงใหม่เลยทีเดียวนะฮะเชียงใหม่นี่ก็จะเป็นโซนสายใต้ถ้าเป็นสายเหนือก็จะบุกลิ้นจี่กันถ้าใครมาทางเชียงใหม่ถ้าเป็นสายเหนือนะเขาจะมีลิ้นจี่มีสตรอเบอรี่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่เมืองหนาวเขาจะปลูกบนที่สูงถ้าขึ้นไปบนดอยนะอย่างแถวดอยอินทนนท์นี้นะฮะก็จะมีลูกพลับสีเหลืองๆน้องพี่สนเนาะลูกพลัมอะไรนั่นนะที่สีส้มๆนั่นนะเมื่อก่อนจะมีเพื่อนอยู่นะฮะที่ในส่วนของบนดอยอินทนนท์นะเขาจะมาให้ตลอดเลยเขาจะลงดอยมาให้นะครับสมัยก่อนนะฮะถ้าเป็นอำเภอโซนสายใต้เนี่ยก็จะเป็นลำไยนะฮะหางดงฝันปัดตองดอยแม่ดอยล้อแม่วางเนาะจอมทองฮอดนะฮะก็จะเป็นลำไยนะรวมถึงอำเภอดอยเต่าด้วยนะฮะก็จะเป็นลำไยหมดเลยถ้าเป็นโซนสายเหนือลำไยจะไม่มีโซนแม่ริมไปทางฝั่งโน้นนะฮะก็จะเป็นอีกแบบนึงนะฮะเหมือนกับแบ่งแยกนะสายเหนือกับสายใต้ทีเดียวนะฮะแต่ที่แน่คือลำไยไหทองคำจะมาตะวันแดงเชียงใหม่ใช่มั้ยฮะพี่สนส่งมาบอกว่าดีใช่ครับจองโต๊ะด่วนนะฮะลำไยมานะฮะลำไยที่เป็นคนใช่มั้ยฮะลำไยช้างนะใช่มั้ยลำไยโค้ชช้างนะคิดดูบอกว่าชอบสาวราชบุรีครับราชลีฮะใหญ่อะไรใหญ่ครับนะครับมาเล่าให้ฟังเฉยพูดถึงพี่สนเข้าไปลำไยไงก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะผลไม้เดี๋ยวนี้ทางรู้สึกว่าลำพูนเชียงใหม่ลำไยลดไปเยอะเลยหลังจากที่โกดังลำไยจีนเขางดซื้อเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะส่งนะครับไปยังในส่วนของโกดังที่ประเทศจีนลงลำไยของทางภาคเหนือเขาจะส่งไปยังประเทศจีนแล้วทีนี้พอช่วงโควิดเนี่ยประเทศจีนเขางดซื้อแล้วเขาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เขานิยมกินทุเรียนกันตอนนี้ทางภาคเหนือก็เลยเอาทุเรียนมาปลูกนะฮะมันมีที่อำเภอดอยเต่าเขาแชร์กันที่เชียงใหม่นะอำเภอดอยเต่าเป็นสวนทุเรียนหลายร้อยไร่เลยพี่สนนะฮะเป็นแบบสวนกว้างเลยเดียวนะฮะไม่ไกลจากทะเลสาบดอยเต่าเขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็จะลองเอาทุเรียนมาปลูกทางภาคเหนือบ้างปกติทุเรียนก็จะปลูกที่ภาคตะวันออกเนาะจันทบุรีอะไรเงี้ยนะตราดเงี้ยนะฮะซึ่งเป็นเมืองทุเรียนอยู่แล้วนะครับนะฮะก็เปลี่ยนแปลงกันไปนะเปลี่ยนแปลงกันไปตามยุคตามสมัยอะไรที่มันขายได้ก็ขายไปอะไรขายไม่ได้ก็จบนะฮะโปเต้เนาะคุณฟังรู้ไหมว่าภาคเหนือนะทุกๆบ้านจะต้องมีต้นลำไยบ้านดีเจก็มีเฉยๆนะมีแบบมีปลูกไปให้ร่มเงาฮะปลูกเอาไว้ให้ร่มเงาฮะจะต้องมีบ้านอะไรอย่างน้อย1ถึง2ต้นเป็นต้นใหญ่ๆนะฮะต้นลำไยมันเป็นพื้นฐานของจังหวัดทางภาคเหนือแล้วนะฮะเชียงใหม่ลำพูนนะครับนะเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวให้ฟังของลีเดียสรันรัตน์ดีกว่าระหว่างเราคืออะไรนะครับฉันก็ไม่รู้ว่าระหว่างเรามันคืออะไรต้องการถามแฟนใหม่ใช่มั้ยออยยังออยอยู่ป่ะไอ้ออยไปแล้วเหรอออยไม่ออยมะพร้าวใหญ่นะเปิดให้ออยได้1เพลงครับระหว่างเราคืออะไรทุเรียนมีครบทุกภาคไหมพี่บินเมื่อก่อนภาคเหนือไม่มีแม่

0: ระหว่างเราคืออะไรครับเพลงจากลีเดียสันรัตน์นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันเอาไปครึ่งเพลงพอเจ้าของไม่อยู่นะฮะ เอาละครับมาถึงช่วงนี้จะให้ลารายการหรือยังจะให้นักร้องไหมเดี๋ยวไปนักร้องซ่อนแอบกันสัก2ศิลปินดีกว่าเดี๋ยวจะล่ำลาคุณฟังในแอปนะฮะพี่สนจะหลับจะนอนหรือยังฮะจะอาบน้ำนอนหรือยังนี่ครับนี่อาบน้ำนอนหรือยังเอ่ยนะฮะกับช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับวันสบายๆนะครับนะเดี๋ยวจะได้ล่ำลาคุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันทาง FM ทางบุญทลิกด้วยนะที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังกันยาวๆเดี๋ยวจะให้ฟังนักร้องกันสักคน2คนในช่วงของร้องซ่อนแอบนะฮะวันนี้เงียบเหงามากใน YouTube นะฮะแต่คนฟังในแอปยังคงหลากหลายนะครับยังคงหลากหลายนะโอเคมางั้นเดี๋ยวขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังใน FM ในแอปพลิเคชันด้วยกันละกันนะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันนะอย่าลืมนะซิมใหม่เบอร์สวยเบอร์มงคลนะฮะเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันนะฮะรวมไปถึงที่เชียงใหม่อย่าลืมกับยำปูม้า7ยอดด้วยนะครับช่วงนี้ทานครบ 1,200 บาทคุณผู้ฟังรับไปเลยนะฮะร่ม1คันสวยๆที่ยำปูม้า7ยอดนะฮะฝากด้วยกันละกันครับ
1: ฝากด้วย
0: โอเคเดี๋ยวล้ำลาคุณผู้ฟังทาง FM ทางแอปเลยนะฮะเดี๋ยวใครยังไม่หลับก็ฟังยาวๆ VP Radio ต่อไปเลยลากยาวกันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยมีเพลงพร้อมให้ฟังกันทั้งคืนนะครับเดี๋ยวช่วงพรุ่งนี้เวลาบ่ายๆบ่าย2เราก็มาเจอกันทางแอปถ้าใครอยากจะฟังช่วงเวลากลางวันก็มาฟังทางแอปทาง VU FM ได้กับ VP Radio นะครับคืนนี้ในแอปใน FM หลับฝันดีนะครับเดี๋ยวไปเจอใน YouTube มันร้องซ่อนแอบสัก2เพลงราตรีสวัสดิ์สวัสดี

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงอยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

พลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง DP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio